มาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti-parallel หรือ anti-parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า 5' n และก็ 3' n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า 5' n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3' n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า 5' n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า 3' n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกลียวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะ
ข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิว

รอนสัญลักษณ์ก็คือ N เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว E นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะ

นะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้ว

ก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยา
ส่วน Y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ย

0: ก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะ
1: ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้าข่าวสวทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาโพธิ์หวัง
0: และดิฉันนางสาวกิตยาจิรสง่ากุลเราสองคนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะ
1: ค่ะและแน่นอนต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทยาโครงการเสริมสร้างความรู้และวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราคิด1ค่ะ
0: และต่อเนื่องด้วยวิทยาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านเนินทองจังหวัดชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ครงการเสริมสร้างความรู้และวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1
1: สำหรับวันนี้นะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1นะครับได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนให้กับท่านผู้บริหารคุณครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งวันนี้เองเราได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงปภ.ฉะเชิงเทราและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงวันนี้เองเราได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการใช้รถใช้หรือกปท.นะครับเพื่อใช้ในการจัดอบรมในวันนี้แท้จริงแล้วเรามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนองกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยที่หลากหลายในทุกมิติโดยเฉพาะวันนี้มิติของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะเสริมสร้างให้กับผู้บริหารครูบุคลากรเนี่ยได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานเขตเองมุ่งหวังว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดผลไปยังสถานศึกษาเกิดผลกับผู้เรียนรวมถึงเกิดผลกับชุมชนเพื่อให้อุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดนะครับลดลงอย่างน้อยจะได้ให้โรงเรียนนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยรวมถึงปลอดจากอุบัติภัยทางการใช้รถใช้ถนนในอนาคตต่อไป

0: ยครับขอบคุณมากครับ
1: วันนี้นะครับก็ได้เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นวิทยากรนะครับก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับในชีวิตทรัพย์สินของครูและนักเรียนต่างๆนะครับซึ่งอยากจะฝากนะครับให้ช่วยกันดูแลนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับที่เกิดจากเด็กแล้วก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็ฝากนะครับเบอร์โทรเจ้าที่ตำรวจไว้นะครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายก็รีบกด191นะครับแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจทราบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มาช่วยในการระงับยั้งเหตุนะครับไม่ให้มีการบานปลายแล้วก็เกิดอันตรายกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็เป็นข้อห่วงใยจากสถานีตำรวจประจำเมืองฉะเชิงเทราครับขอบคุณครับ
2: เครื่องนี้คือเครื่องจำลองการขับขี่ของ Lightning Trainer ใช้ในการทดสอบขับเสมือนจริงนะครับเป็นการฝึกเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุซึ่งโปรแกรมนี้จะมีให้เราเลือกรถหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไม่ใช่แต่ขับถนนอย่างเดียวบนถนนอย่างเดียวนะครับเราต้องสังเกตทั้งข้างทางด้วยที่มีรถจอดอยู่เราต้องคาดการณ์ไว้ว่ารถคันนี้น่าจะเลี้ยวออกมาไหมหรือมีคนข้ามเดินอยู่ตรงริมฟุตบาทเขาจะข้ามถนนไหมซึ่งเป็นการฝึกหัดคาดการณ์อุบัติเหตุฝึกในการขับรถเสมือนจริงครับ
3: ครับในส่วนของการชุมนุมในวันนี้นะครับในส่วนของพื้นที่มานะครับด้วยบุคลากรของการสาธารณสุขที่มาเกี่ยวเรื่องของการช่วยชีวิตการที่ถังก็คงต้องนะครับการปฏิบัตินะครับเราตรงนี้เรามีการให้ความรู้ในเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตดังนั้นในคุณครูที่มาวันนี้นะครับต้องฝึกนะครับในการเข้าไปประเมินพื้นที่นะครับว่ามีความปลอดภัยสำหรับตัวท่านไหมก่อนอื่นเลยแล้วก็เข้าไปประเมินแล้วก็ทำการฝึกนะครับในการปฏิบัติที่จะว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถามตอบได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินที่ประจอหรือว่าการหายใจนะครับหรือว่าลักษณะอาการผู้ป่วยที่ประสบเหตุในเบื้องต้นรวมทั้งการตะโกนขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการโทรศัพท์เรียกหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของ169นะครับที่เข้ามาประเมินแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อในส่วนของผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีการประเมินแล้วก็นะครับจากการฝึกก็ต้องมีการทำ CPR เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รีบดำเนินการที่ผู้ป่วยอาจจะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาให้ความรู้นะครับในการที่จะเข้าไปประเมินแล้วก็ทำ CPR นะครับตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับเป็นการเบื้องต้นแค่ว่าเป็นการเบื้องต้นเพื่อจะให้ทางคุณครูแล้วก็บุคลากรมีความรู้ในเบื้องต้นเพื่อจะเอาไปช่วยน้องๆนักเรียนนะครับบุคลากรเองในคุณครูในสาขาหรือแม้กระทั่งเอาไปต่อยอดให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ทางกรมการศึกษาภายในจังหวัดหรือปภ.นี้ก็จะนำความรู้เหล่านี้นะครับไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและก็ในชุมชนและก็ในสถานศึกษาด้วยครับ

0: ฉันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ที่สร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมความอบอุ่นจากท่านผอ.และคุณครูทุกท่านจนลืมไปเลยว่าทุกคนแตกต่างกันโรงเรียนนี้มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งดนตรีไทยและมโนรา
1: เอ๊ะที่นี่ที่ไหน
0: ที่นี่คือโรงเรียนบ้านเนินทองของเรามีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและเรายังมีห้องพอเพียงพร้อมฐานการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำสนุกพร้อมได้ความรู้จ้า
2: ผอ.ว่าผอ.จะดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบบริหารงาน BNG วันชีโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งพวกเราเนี่ยจะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคีเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีเป้าหมายเดียวกันแล้วโดยการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน
0: คันจัดให้มีห้องคลินิกภาษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการอ่านให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
1: เรามีการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับผู้เรียน
3: ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
4: ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเกิดทักษะชีวิตตามศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน
1: ภาษาเลยเหรอเนี่ย
0: ใช่สิเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนคุณภาพมีตั้ง3ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน
5: เจียเจีย
6: เจียเจีย
7: ซิสเตอร์
6: ซิสเตอร
7: ์พี่สาว
6: พี่สา
0: ว Anyway Anytime เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
1: คุณพีขึ้นไปเรียนวันนั้นทำไมคะ
0: โรงเรียนของเรามุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นนวัตกรการสอนยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์คุณครูของพวกเรามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเลยนะ
3: ทั้ง CFR และ HHK เพื่อเอาความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8: เรามีการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ที่หลากหลายมีอาคารสถานที่พอเพียงลานเครื่องเล่นที่น่าเล่นและปลอดภัย
1: อาหารวันที่โรงเรียนของเราได้กินอิ่มและถูกหลักโภชนาการด้วยนะ
0: ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านเนินทองมีการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมบนหลักธรรมาภิบาล
1: เน้นความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
2: จากการบริหารงานด้วยรูปแบบ BNT One Team Model ส่งผลให้เกิดความสำเร็จเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมที่เราภาคภูมิใจผู้บริหารดำเนินการขับเคลื่อนด้วยรูปแบบนวัตกรรม BNT One Team Model จนได้รับการเชิงประจักษ์อันทรงเกียรติในระดับต่างๆดังนี้
9: การปฏิบัติงานของครูผู้สอนส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆดังนี
0: ้ความสำเร็จของผู้เรียนมีสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนทักษะภาษาและทักษะกีฬาที่ดีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ย้อนหลัง3ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างก้าวกระโดด
1: เริ่มต้นด้วยการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน
0: ์สู่การพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด
2: ด้วยการพัฒนาการขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมการบริหารงาน BNT One Team Model ค่ะ

0: ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR โครงการเสริมสร้างความรู้และวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1นะคะซึ่งได้มุ่งส่งเสริมปลูกฝังความรู้และวินัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
1: และจาก VTR การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านเนินทองจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาค่ะลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปพบกับภาพยนตร์สั้นรางวัลเหรียญทองจากการประกวดภาพยนตร์สั้นงานมหกรรมศิลปธรรมเยาวชนครั้งที่10เรื่องรอยแผลใต้รอยยิ้มกีดไม่ถึงเนื้อโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3
0: ค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเล่าค่ะนักเรียนวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับค่ายเยาวชนรักพงไผ่ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ไปรับชมกันค่ะ

0: Fala aí.
1: แม่พ่อก็ยังดูแลก้อยดีเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยน

0: หนุยที่โรงเรียนจะมีงานคุณครูจะให้หนุยรำโนราเปิดงานวันนี้งานโรงเรียนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เอามาเอามา
2: ในหัวดำช่วยในกำแพงเลยดี
3: ดำโอ้บอยดำ
4: แม่ที่โรงเรียนสนุกมากเลยนะแม่เปื่อนๆเข้าชอบก้อยเข้าชอบให้ก้อยหล่ำให้ดู
2: เฮ้ยน้องก้อยเอ้ยไม่จบกินฟาโร่ยังไม่น้องเต้าหู้ก็ไม่กินยังไม่น้อง
5: เป็ดเป็ดก็ไม่กินใช่ไหมน้อง
2: หมูน้
5: อง
2: น้อง
6: อีโก้น้อง
5: เอากินมามากเลยนะคู่มะเร็งลูก
1: ถามว่าพี่ว่า
7: แม่เหนื่อยแล้วหนูเย็นไม่ไหวแล้วก็ย่าแม่กลับมาจริง
8: ๆไปชนแมวมาไซ
5: คุยหนูดันที่โรงเรียนหนูจะใส่ชุดแม่

讲，破防了呢，破防没读过框，破防嘛当代人，破个没如意到我去，破破个练没变，破路在人吉样你来路，我挂门就来难，门当轮给读读关，但破个给门宝宝，我没敢给门力，破过端门一呆，破过。พอกลัวว่าพอยกี้ลูกหรือเกินไปที่ลูกยิ้มให้พอทุกๆวันพอรู้ว่าลุงไม่ได้สบายเลยพอแม่เข้าก็ยิ้มให้พอแบบนี้ยิ้มให้พอแบบนี้จนวันสุดท้าย

เสียงเพลงกระหึ่มของเด็กชายหญิงกว่า40คนตามจังหวะดนตรีกีตาร์กลองทอมฉิ่งฉาบแทรกด้วยเสียงลมใบไม้พิ้งไหวน้ำจากลำธารไหลเอื่อยท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่แสงแดดเล็ดลอดผ่านกิ่งก้านใบบรรยากาศอันร่มรื่นพร้อมผู้บริหาร13หน่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้คณะครูภายในลานกิจกรรมของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลกรวมมอบหมวกกระเป๋าให้กับว่าที่นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

0: 13องค์กรหลักประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมป่าไม้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมหม่อนไหมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลกและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเคารพรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติมีทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆได้
1: แบบฐานกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติในการอนุรักษ์แผนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าประกอบด้วย 1. คุณค่าทรัพยากรป่าไม้และพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น 2. พลังสหกรณ์ 3. บัญชีวิถีสู่ความพอเพียง 4. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้สู่ครอบครัว 6. หม่อนไหมสารพัดประโยชน์ขยะเปลี่ยนชีวิตทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8. กิจกรรมเทียนและคำมั่นสัญญา

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลธิดาบุรัมสูงเนินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องการ์ตูนค่ะจากโรงเรียนบ้านสำลังค่ะฐานการทำอาหารค่ะเพราะว่าหนูชอบทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้ทานค่ะชอบค่ะเพราะว่าได้มีเพื่อนใหม่ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์มีอะไรบ้างนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่ได้มาเพื่อให้เขาได้รักป่าเหมือนเราค่ะ
1: ชื่อเด็กชายสุริพงษ์ภูมิเพชรครับมาจากโรงเรียนพินพลราชต้นตรง72ครับชอบฐานเดินป่าครับเพราะผมชอบเดินป่าประทับใจที่ได้เดินป่าครับได้เดินป่ากับเพื่อนๆอย่างเช่นฐานไม้ป่ากินได้กับฐานเดินป่าผมสามารถเอาตัวรอดในป่าหากหลงป่าได้ครับ
2: โครงการค่ายเยาวชนรักพงษ์ไพเป็นโครงการอันทรงคุณค่าตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการลงมือปฏิบัติและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำแนวความคิดโครงการมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชท้องถิ่นระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งความรับผิดชอบจิตสาธารณะความมีวินัยและการทำงานร่วมกับผู้อื่นผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครอบครัวและชุมชนตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไปความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
3: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ภาพยนตร์สั้นรางวัลเหรียญทองจากการประกวดภาพยนตร์สั้นงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10เรื่องรอยแผลใต้รอยยิ้มกีดไม่ถึงเนื้อโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนปัญหาความรู้สึกของเยาวชนพร้อมส่งเสริมคุณธรรมและตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำ
4: และสำหรับในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนกับค่ายเยาวชนรักพงษ์ไพของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2นะคะต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2มากๆเลยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
4: ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลา

0: ลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องราวสำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพท.หลังการรับฟังชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
1: และดิฉันนางสาวกิตยาจิรสง่ากุลต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนนะคะในรายการประชาข่าวสปทค่ะแน่นอนค่ะพบกับพึ่งสุวรรณอินทรีนะคะ
1: แล้วฟ้าวาสนาพุทธพงค่ะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: ก็แน่นอนในทุกช่องทางในการติดตามรับชมรายการประชาข่าวสปทของเรานะคะในทุกช่องทางของ Obex Channel เลยค่ะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok ค่ะเสิร์ชเข้าไปพิมพ์คำว่า
1: Obex Channel
0: นะคะรับรองได้เจอกับเราในทุกช่องทางรวมไปถึงทาง www.obextv.tv ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะและที่สำคัญอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE ข่าวสปทค่ะทุกท่านหลายคนอาจจะเป็นสมาชิกกับเราแล้วนะคะใครที่ยังไม่เป็นก็สามารถสแกนQR Codeที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะพิมพ์ว่า LINE ข่าวสปทโอ้รับข่าวสารรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนนะคะ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะสแกนQR Codeกันตอนนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมประชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีงานทำมีอาชีพจากนวัตกรรมจากนิเทศสู่กิจกรรมฟาร์มปันสุขค่ะของโรงเรียนบ้านหนองต่อจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทค่ะจะรับชมค่ะ

0: จากนโยบายของต้นสังกัดนะคะลงสู่การขับเคลื่อนของโรงเรียนบ้านหนองต่อโรงเรียนบ้านหนองต่อได้นำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนะคะโดยการขับเคลื่อนนโยบายชัยนาทสมาร์ทยุคลังสองโมเดลนะคะสู่การเชื่อมโยงกับการนิเทศติดตามพักดีโมเดลนะคะลงสู่การบริหารของโรงเรียนบ้านหนองต่อด้วยฮัชโมเดลนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะโรงเรียนบ้านหนองต่อของเรานั้นนะคะได้นำนโยบายทั้งหมดนะคะมาแล้วก็มาสำรวจบริบทของตัวเองซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าบริบทของเรามีอะไรบ้างในชุมชนของเรามีอะไรแล้วสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเอามาพัฒนาผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างไรแล้วพบว่าในชุมชนโรงเรียนบ้านหนองต่อเนี่ยคนส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งแล้วก็ประกอบกับสถานที่ด้านหลังโรงเรียนของเราเป็นที่ว่างมาก่อนพอจึงเล็งเห็นว่าเราควรจะใช้พื้นที่ว่างหลังโรงเรียนเนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจึงเกิดฟาร์มปันสุขแห่งนี้ขึ้นมานะคะในการดำเนินการขับเคลื่อนฟาร์มปันสุขของโรงเรียนบ้านหนองต่อเราได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ในด้านที่3มีงานทำมีอาชีพนะคะมาเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาฟาร์มปันสุขของเรา
1: ค่ะในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในฟาร์มปันสุขนะคะครูไม่ได้เพียงออกแบบให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาปลูกผักเพียงอย่างเดียวนะคะแต่นักเรียนเนี่ยจะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่นะคะการสำรวจดินว่าดินเนี่ยที่เราจะปลูกเนี่ยเหมาะสมต่อการเพาะปลูกหรือเปล่านะคะรวมไปถึงสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยนะคะผักชนิดนี้อาจจะต้องการสภาพอากาศแบบนี้ผักอีกชนิดนึงก็อาจจะต้องการสภาพอากาศอีกแบบนึงนะคะนักเรียนก็จะเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: ครับหลังจากที่โรงเรียนของเรานะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองต่อนะครับได้จัดกิจกรรมในส่วนของฟาร์มปันสุขนะครับนักเรียนก็เกิดความรักความสนุกสนานนะครับในการที่จะมาร่วมกันดูแลแปลงครับในการขับเคลื่อนฟาร์มปันสุขของเรานี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนักเรียนสามารถนำความรู้นำทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพไปปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านได้อย่างดีเยี่ยมครับ
3: ฟาร์มปันสุขนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเราค่ะในฟาร์มปันสุขมีพืชผักสวนครัวหลายชนิดซึ่งฟาร์มปันสุขของเรานะคะเน้นเรื่องผักที่ปลอดสารพิษและนำไปทำอาหารรับประทานได้จริงค่ะ
4: จากการทำงานในฟาร์มปันสุขนะคะหนูได้เรียนรู้อะไรได้หลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่การปลูกผักค่ะหนูยังได้ฝึกวางแผนและแบ่งหน้าที่กับเพื่อนและถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกหนูก็จะช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขค่ะและตอนเก็บผลผลิตนะคะหนูยังได้ฝึกชั่งน้ำหนักและฝึกการขายคิดต้นทุนคิดราคาและหนูก็สามารถได้เรียนรู้ว่ากว่าจะได้ผลผลิตแต่ละอย่างมาต้องใช้ทั้งความอดทนความขยันและความรับผิดชอบจึงจะได้ผลผลิตที่ดีและการทำงานร่วมกันค่ะ
5: ดิฉันเป็นคุณครูผู้ดูแลขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือดูแลขั้นตอนกระบวนการจัดจำหน่ายและการขายค่ะจากผลผลิตสู่ทักษะอาชีพค่ะการเรียนรู้ของเด็กๆไม่ได้สิ้นสุดแค่การเก็บผักออกจากฟาร์มนะคะแต่เราจะนำให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้ในเรื่องของการผลผลิตที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถนำไปสร้างคุณค่าได้อย่างไรโดยให้เขาเรียนรู้จากการคัดคุณภาพของผักการชั่งการตวงการออกแบบการจัดแพ็กเกจและขั้นตอนการคำนวณต้นทุนราคาแล้วนำไปจัดจำหน่ายได้จริงค่ะ
3: ในอนาคตไม่ว่าหนูจะประกอบอาชีพอะไรหนูก็สามารถนำทักษะที่หนูได้จากฟาร์มบรรสุกนี้นำกลับไปใช้ได้จริงค่ะสุดท้ายนี้หนูคิดว่าฟาร์มปันสุขไม่ได้สอนแค่วิธีการปลูกผักแต่ยังสอนวิธีการวางแผนและการพึ่งพาตนเองค่ะ
0: จากพื้นที่ว่างหลังโรงเรียนในวันนั้นวันนี้พื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของลูกๆนักเรียนนะคะซึ่งดิฉันนะคะเห็นว่าการที่เราได้นำ

0: นโยบายของเขตพื้นที่มาร่วมกับนโยบายของโรงเรียนรวมกับนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา Hatch Model นะคะควบรวมกับกระบวนการนิเทศติดตามของพักดีโมเดลรวมถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10รวมกับวิถีชุมชนของชาวบ้านที่บ้านหนองต่อมาควบรวมกันแล้วทำให้การเรียนรู้ในฟาร์มปันสุขของเราไม่ได้จบที่ห้องเรียนนะคะแต่ยังติดตัวเด็กเข้าไปถึงที่บ้านไปอยู่ในชุมชนไปอยู่ในสังคมและอาจจะเป็นพื้นฐานการทำงานการมีอาชีพที่ดีของเด็กในอนาคตด้วยนะคะและนี่คือฟาร์มปันสุขไม่ใช่ที่ที่เพียงปลูกแค่พืชผักแต่ปลูกฝังทักษะนะคะปลูกฝังวินัยประพฤติและปลูกอนาคตให้กับลูกๆน้องต่อด้วยค่ะ
1: ค่ะจากแนวคิดฟาร์มปันสุขค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆได้เรียนรู้ในด้านของเกษตรกรรมและอาชีพขนาดย่อมในโรงเรียนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถให้น้องๆส่งเสริมในด้านการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆแล้วก็ผักที่เขาได้มาเขาจะไปต่อยอดในด้านการทำเป็นอาชีพให้ผักเหล่านั้นเป็นรายได้
2: ใช่ค้าขายมีตลาดปันสุขใช่ไหมคะจะบอกว่าผักสดน่าทานมากเลยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำเสนอกันในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาต่อกันที่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคม2569ดังมีรายละเอียดดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบ่อบ่อนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดสดนะคะพระราชพิธีพระราชทานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: ค่ะและในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประกาศจากพระราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ228งองูโดยมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน3รายรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. นายประวิตรเอราวัณพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะ 2. นายพิเชษฐ์โพภักดีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3. นายธนูขวัญเดชพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569เป็นต้นไปค่ะประกาศในวันที่18กันยายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะในต่อไปค่ะจะเป็นประมวลภาพกิจกรรมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็น1 กิจกรรมที่ดีมากๆเป็นการให้โอกาสกับเด็กๆในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลกับเด็กชายขอบนะคะกับโครงการปลูกพลังฝันเสริมประสบการณ์เปลี่ยนอนาคตนะคะให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริแล้วก็โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานะคะก็จะเป็นนักเรียนในพื้นที่ของสปป.แม่ฮ่องสอนเขต1กับเขต2ที่มาทำกิจกรรมกับเรานะคะโดยน้องๆเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม

0: เป็นไงบ้างคะน้องฟ้ากับภาพบรรยากาศอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นกับภาพบรรยากาศเนี่ยเด็กๆเขาสนุกสนานกับการทำกิจกรรมของเรามากโดยเฉพาะกิจกรรมในห้องสตูดิโอของ Obex Channel นะคะโดยเด็กๆเนี่ยเขาจะมาเริ่มเป็นเขาเรียกว่า
1: ตัวจิ๋ว
0: นักข่าวตัวจิ๋ว
1: แล้วก็ตรงนี้
0: ทำอะไร
1: เป็นกีสกรีนที่แบบอุ้ยน้องๆทำท่าทำทางกันนะคะเหมือนเป็นการเปิดโลกจินตนาการให้กับน้องๆค่ะกิจกรรมที่3ก็จะอยู่ข้างนอก
0: อยู่ด้านนอกเนี่ยคือน้องๆเขาจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ของการใช้ในสตูดิโอของเราทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเขายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบหรืออยากเป็นอะไรแต่ว่าพอได้มาสัมผัสกิจกรรมที่เราได้มอบให้เนี่ยเด็กๆหลายคนก็เริ่มที่จะวางแนวทางของตัวเองแล้วเอ้ยการเป็นพิธีกรที่สนุกนะเป็นผู้ประกาศได้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจุดประกายความสามารถให้กับน้องๆนั่นเองค่ะ
1: แล้วในตอนที่ฟ้าสัมภาษณ์น้องๆที่ว่าเป็นนักข่าวตัวจิ๋ว
0: ว่าไงบ้าง
1: เขาก็บอกว่าขอบคุณที่ให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันแบบว่าเปิดโลกให้กับพวกเขาด้วยแล้วก็เด็กๆเหมือนได้ขึ้นเครื่องบินเขาก็จะตื่นเต้นอะไรของเขาแล้วเขาบอกว่าหนูนอนไม่หลับเลยค่ะ
0: เห็นไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็ถือได้ว่าโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้ในการที่จะสร้างประสบการณ์ให้เขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญชิ้นใหญ่นะคะที่ทางผู้ใหญ่ใจดีและสปท.ของเรามอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้นะคะถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ของน้องๆเป็นการสร้างโอกาสนะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและสปท.มาณโอกาสนี้ที่ให้การเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆด้วยค
1: ่ะ
0: ท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงต่อไปนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านดร.วิษณุทรัพย์สมบัติ

ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในการเปิดงานมหกรรมวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษาประจำปี2569ค่ะที่โรงเรียนบ้านอากาศจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ทยาศาสตร์ไม่ได้เริ่มต้นจากคำตอบแต่มันเริ่มต้นจากคำถามหนึ่งคำถามและคำถามของเด็กในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมในวันข้างหน้ามหกรรมวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ระดับประถมศึกษาประจำปี2569มหกรรมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ร่วมกับโรงเรียนบ้านอากาศภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องโรงเรียนศูนย์โรงเรียนเครือข่ายตลอดจนคณะทำงานและผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในวันที่9กันยายนพ.ศ.2569ณโรงเรียนบ้านอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครด้วยเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงมีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริงในโอกาสสำคัญของการขับเคลื่อนการเรียนรู้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ระดับประถมศึกษาประจำปีพ.ศ.2569พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นพลังสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้
1: วิชาการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ระดับประถมศึกษาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีสำหรับจัดแสดงผลงานแต่คือเวทีแห่งการเรียนรู้เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนและเวทีแห่งการสร้างพลังทางวิชาการร่วมกันโดยมีเครือข่ายการศึกษาจาก3จังหวัดได้แก่สกลนครนครพนมและบึงกาฬเข้าร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่าน4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬรวมโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลัง10จำนวน4โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายจำนวน40โรงเรียนรวมทั้งสิ้น44โรงเรียนหัวใจสำคัญของมหกรรมคือการเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งคำถามสืบสอบทดลองคิดวิเคราะห์ทำโครงงานและสื่อสารสิ่งที่ค้นพบ
0: ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งฐานกิจกรรมตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์นิทรรศการและโครงงานของนักเรียนการนำเสนอและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของครูและสถานศึกษาทุกกิจกรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอผลงานที่สำเร็จแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำจริงได้เรียนรู้จากการทดลองได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและได้ค้นพบว่าความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนสามารถนำไปสร้างคำตอบให้กับชีวิตจริงได้เพราะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงวิชาที่อยู่ในตำราแต่คือพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตการเรียนรู้จึงต้องก้าวไปไกลกว่า

0: การจดจำต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นสร้างสรรค์เป็นใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและทำงานร่วมกับผู้อื่นได
1: ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากมหกรรมครั้งนี้จึงไม่ได้จบลงพร้อมกับการปิดงานแต่คือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายครูได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดวิธีสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายโรงเรียนได้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปปรับใช้และขยายผลจาก1โรงเรียนสู่เครือข่ายจาก1ความคิดสู่การแลกเปลี่ยนจาก1คำถามสู่การค้นพบและจากการลงมือทำในวันนี้สู่ศักยภาพของผู้เรียนในอนาคตวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์จุดพลังนักคิดสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตที่ไม่หยุดทดลองมหกรรมวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ระดับประถมศึกษาประจำปี2569

0: องขอขอบคุณท่านดร.วิษณุทรัพย์สมบัตินะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกับการเปิดเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ยังมีการจัดแสดงผลงานของโรงเรียนในเครือข่ายด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้แบบเรียนรู้ชนิดที่ว่าไม่ได้รับแค่ความรู้แต่ว่ายังได้ลงมือทำก็จะได้มีประสบการณ์ไปในตัวด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะน้องฟ้าโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้าเราจะมีงานสร้างรากฐานสานต่ออนาคตกับเวทีวิชาการนำเสนอผลการใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัยสำหรับเด็กอายุ3-6ปีค่ะแล้วก็หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1-3พุทธศักราช2568นะคะงานนี้จะไปจัดที่โรงเรียนพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็แน่นอนภายในงานก็จะมีการนำเสนอผลงานแล้วก็ยังได้รับความรู้อีกหลายๆอย่างรวมไปถึงมีนิทรรศการนะคะกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ OBEX Channel ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นเปิดรอได้เลยนะคะเจอกันได้กับรายการดีๆที่โรงเรียนพญาไทในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะและในลำดับต่อไปค่ะขอเชิญพบกับรองภัทรวรรณภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการกปทค่ะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกองทัพอากาศค่ะเพื่อเรียนรู้ระบบแก้ไขหนี้และ Big Data และนำมาต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูลหนี้ครูและแก้ปัญหาเมื่อเกิดหนี้สู่การเฝ้าระวังและป้องกันก่อนเกิดวิกฤตอย่างยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

กองทัพอากาศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก้หนี้ Big Data ต่อยอดระบบป้องกันและแก้ไขหนี้ครูอย่างยั่งยืนวันที่11กันยายน2569นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะทำงานสปท.ประกอบด้วยนายพรหมพิพัฒน์วัฒนเศรษฐานกุลผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานายคมรัศมีโรจน์รองผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ Big Data ณกองทัพอากาศโดยมีนาวาเอกรุ่งวิทย์วรรณรสรองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศรวมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้กองทัพอากาศได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ Big Data ตั้งแต่การรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆการจัดทำฐานข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจการพัฒนาแดชบอร์ดตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลพร้อมสาธิตการนำระบบข้อมูล

0: ข้อมูลไปใช้ประโยชน์จริงขณะที่สปท.ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data ด้านหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจำแนกกลุ่มตามระดับความเสี่ยงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนช่วยเหลือเป็นรายกรณีและการพัฒนาแดชบอร์ดเพื่อสนับสนุนการกำกับติดตามและการตัดสินใจเชิงนโยบายจากนั้นทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ช่องว่างของระบบเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนจุดแข็งและประสบการณ์พร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญด้านมาตรฐานและคุณภาพข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อนำองค์ความรู้และข้อเสนอแนะไปใช้ประกอบการจัดทำโรดแมปการพัฒนาระบบ Big Data ของสปท.ในระยะต่อไปทั้งนี้สปท.มีเป้าหมายยกระดับการพัฒนาจัดการหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเมื่อเกิดหนี้สู่การมองเห็นความเสี่ยงและป้องกันปัญหาก่อนเกิดวิกฤตสามารถจำแนกและติดตามสถานการณ์ตามระดับความเสี่ยงวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณเตือนทางการเงินวางแผนให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหาของแต่ละรายตลอดจนจัดทำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อประกอบการกำหนดมาตรฐานและนโยบายของสปท.อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป
1: ค่ะขอบคุณรองภัทรวรรณ ภัทรบวรวุฒิค่ะรองเลขาธิการกปท.มีการร่วมมือกับกองทัพอากาศนะคะนำ Big Data มาจัดการระบบเนี่ยแก้ไขหนี้สินครูค่ะและต่อยอดฐานข้อมูลหนี้ครูจากการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุค่ะสู่การเฝ้าระวังและป้องกันหนี้สินนะคะอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะในช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะเราพาไปพบกับช่วงกปข.ใกล้ครูกันบ้างค่ะกับตอนรู้จักเงินกปข.เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณก้อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นานๆเจอกันที
1: นะคะ
0: มีเรื่องให้ตื่นเต้นกันตลอดเลยนะกบ
1: ข.เข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะคิดถึงเรามาก
0: กบข.ไม่มีแผ่วค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะกับช่วงกบข.ใกล้ครูคนนี้ตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีประเด็นฮอตฮิตติดชาร์ตมากเลยคุณก้อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากรอให้เป็นหลักเดือนอ่ะพอเห็นข่าวปุ๊บคุณก้อยคะว่างไหมอยากชวนมาออกรายการวันนี้เลย
1: ได้เลย
0: ร้อนรนไปหมดแล้วว ัน
1: นี้ก็เลยรีบมาเลย
0: ใช่ไหมล่ะนะคะเพราะว่าจะบอกว่าเชื่อว่าช่วงนี้นะคะสมาชิกกบข.รวมถึงพึ่งด้วยเอางี้เลยมีความกังวลกับการพอได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินสำรองโอ้คำนี้ก้องอยู่ในหูออกยากด้วยเหมือนกันนะคะเลยสงสัยค่ะว่าไอ้ตัวเงินสำรองเนี่ยคืออะไรมันจะแตกต่างจากเงินที่มันอยู่ใน My GPFไหมนะคะแล้วก็มันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องเงินของสมาชิกเรื่องเงินแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกกังวลวันนี้เราเลยอยากให้คุณก้อยแล้วกบข.ค่ะช่วยอธิบายแบบชัดๆไปเลยว่าไอ้เงินแบบนี้มันคืออะไรนั่นเองค่ะ
1: ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ท่านใดที่ฟังอยู่มีคำถามก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะเราจะได้เคลียร์กันสดๆในรายการเลย
0: ดีเลยค
1: ่ะอย่างที่ทุกคนกังวลอยู่นะคะว่าเอ๊ะเราได้ยินข่าวนะคะจากเรื่องเงินตอนแรกได้ยินคำว่าเงินชดเชย
0: ใช่ใช่ใช่
1: สมาชิกยิ่งตื่นตระหนกกันใหญ่เลยเงินชดเชยเหมือน
0: เงินของเราหรือเปล่าน
1: ะคะก็เลยเราก็มีผู้บริหารของเรานะคะคือท่านเลขาธิการนะคะดร.สรพลนะคะก็ออกมาชี้แจงอย่างเร่งด่วนนะคะผ่านช่องทางของกบข.ต่างๆเพื่อทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยกบข.เนี่ยเรามีการแบ่งเงินนะคะบริหารเนี่ยแยกตอนนี้เงินสำรองเนาะเราต้องเรียกว่าเงินสำรองที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยกับเงินของสมาชิกเนี่ยเราแยกบริหารกันอย่างชัดเจนนะคะท่านเลขาก็ออกมาตอกย้ำนะคะย้ำว่าเงิน2ส่วนนี้คนละส่วนกันนะคะไม่เกี่ยวกับเงินของสมาชิกนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็มีโอกาสมาเจอกันแล้วนะคะเราจะได้มาข้อข้องใจว่าเงินสำรองคืออะไรแล้วเงินส่วนของสมาชิกคืออะไรถูกไหมคะงั้นเรามาเริ่มที่อันแรกก่อนดีไหมคะ
0: อันแรกเนี่ยอยากรู้เงินสำรองเนี่ยโอเคเรารู้แล้วเดี๋ยวขอไปเริ่มเลยกับเงินส่วนที่เป็นเงินส่วนของสมาชิกค่ะคุณก้อย
1: มาย้ำก่อนนะคะว่าเงินของสมาชิกเนี่ยมีเงินอะไรบ้างนะคะที่กบข.ดูแลอยู่นะคะเราก็แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือส่วนที่สมาชิกนำส่งนะคะหลายท่านก็ทราบดีว่าเราอ่ะนำส่งนะคะตามกฎหมายอยู่ที่ 3% ของเงินเดือนนะคะส่งทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเงินออมเพิ่มนะคะถ้าเกิดท่านใดที่มีความตั้งใจอยากจะออมเงินเพื่อเกษียณมากขึ้นก็สามารถส่งออมเพิ่มเข้ามาเรากับเราได้นะคะเงินออมเพิ่มก็สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด 1-27% ของเงินเดือนนะคะอันนี้แน่นอนทุกคนเข้าใจดีนะคะว่าเป็นเงินของเราอีกเงินส่วนนึงก็คือส่วนที่รัฐนำส่งนะคะตามหน้าจอเลยแล้วขึ้นใหญ่ๆเลยทุกคนจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่าส่วนของรัฐนำส่งเรามีเงินสมทบนะคะซึ่งรัฐนำส่งให้กับสมาชิกทุกคนเนี่ยเดือนละ 3% ของเงินเดือนนะคะแล้วเงินชดเชยที่ตอนแรกบางคนสับสนว่าเอ๊ะในข่าวคือเงินชดเชยก้อนนี้หรือเปล่าย้ำอีกทีว่าไม่ใช่เงินชดเชยก้อนน
0: ี้
1: ก้อนนี้เป็นของที่รัฐนำส่งให้กับบัญชีของสมาชิกรายบุคคลเลยนะคะเดือนละ 2% ของเงินเดือนนะคะแล้วก็เงินประเดิมอันนี้ไม่มีประเด็นเพราะว่าเงินประเดิมได้ครั้งเดียวสำหรับสมาชิกที่บรรจุรับราชการก่อน27มีนาปี40แล้วก็เลือกสมัครใจเป็นสมาชิกกบข.นะคะรัฐก็มีเงินก้อนนี้ให้ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ในบัญชีของรายบุคคลของสมาชิกเลยนะคะเงินทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ส่งมาที่กบข.นะคะกบข.ก็มีหน้าที่นำเงินของสมาชิกหรือรัฐนำส่งมาทุกเดือนเนี่ยนะคะไปซื้อหน่วยลงทุนในแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกอย่างคุณเพิ่งอยู่แผนไหนคะ
0: ตอนนี้แผนค่อนข้างที่จะแบบ
1: เยอะๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแผนเยอะๆอะค่ะ
1: แผนเยอะๆ
0: แผนผสมสัดส่วนเอง
1: โอเคแผนผสมสัดส่วนเองสมมุติก็จะมีหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสมมติทองคำอย่างนี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยเหมือนรู้เลย
1: รู้ค่ะว่าสัดส่วนยอดฮิตสัดส่วนยอดฮิตนะคะททเขาเรียกททไทยเทศทอง
0: ใช่เลย
1: ใช่นะคะอันนี้เป็นสัดส่วนยอดฮิตก็เอานำเงินของสมาชิกที่ได้รับมารวมกับที่รัฐนำส่งมากบข.ก็ไปซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเรื่องวันที่เงินเข้ามามีผลนะคะวันที่ไปซื้อ NAV เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเป็นมูลค่าต่อหน่วยของวันนั้นเราก็เอาเงินของทั้งหมดนะคะตั้งหารด้วยมูลค่าต่อหน่วยของวันที่มีผลนะคะก็จะได้เป็นจำนวนหน่วยจำนวนหน่วยนี้แหละค่ะก็จะสะสมอยู่ในบัญชีของสมาชิกเลย เป็นรายเดือนสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เป็นสมาชิกกบขทุกๆเดือนไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าจำนวนหน่วยของสมาชิกไม่ได้หายไปไหน
0: ยังอยู่ครบ
1: ยังอยู่ครบ
0: ใจชื้นค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าต่อหน่วยนี้แหละที่จะเปลี่ยนไปตามสินทรัพย์ที่ลงทุนถูกไหมคะก็จะคูณออกมาเป็นเงินที่สมาชิกเห็นใน MyGPF application นะคะอันนี้เคลียร์เนาะอันนี้เงินของสมาชิกอยู่ในรายบุคคลของใครของคนนั้นหน่วยไม่ได้หายไปไหนเข้าไปดูหน่วยยังอยู่เหมือนเดิม
0: ยังอยู่รอดปลอดภัยค่ะผู้ชมคะ
1: นะคะทั้งนั้นก็เน้นย้ำอีกทีเงินจุดนี้แยกบริหารต่างจากเงินสำรองนะคะแล้วเงินสำรองคืออะไร
0: ใช่เพราะว่าในเมื่อโอเคเรารู้แล้วว่าเงินในส่วนของสมาชิกชัดเจนแล้วเราสามารถมองเห็นแล้วก็ทุกอย่างอยู่ครบคราวนี้เงินสำรองนี่แหละค่ะมันมาเกี่ยวเนื่องอะไรกับพวกเราด้วยไหมคะ
1: โอเคเงินสำรองนี้นะคะก็เหมือนเป็นรัฐเนี่ยนำส่งมาให้กบข.ช่วยบริหารจัดการให้เอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนแทนที่จะเก็บไว
0: ้
1: นะคะแต่เงินก้อนเนี้ยเอาไปลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงไม่ได้สูงมากมีความมั่นคงมีความผันผวนค่อนข้างน้อยมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเงินฝากอย่างเงี้ยนะคะสำรองนี้นะคะแยกจากเงินรายบุคคลเน้นอีกทีนะคะรัฐมีหน้าที่นำส่งเงินเข้ามาในกองสำรองเนี่ยนะคะมาตามพรบ.กบข.ระบุไว้ว่ารัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะมาไว้ในเงินสำรองไม่น้อยกว่า 20% หรือร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญประจำปีสมมติว่าบำเหน็จบำนาญที่รัฐต้องจ่ายในปีนั้นสมมตินะคะตัวเลข1ล้านบาทก็จ
0: ะ
1: ต้องนำส่งเข้ามาเนี่ยไม่น้อยกว่า120ก็คือ 20% ของ1ล้านก็คือ200,000สมมตินี่คือตัวเลขสมมติ
0: ค่ะ
1: ก็เอามาไว้ที่กองนี้เพื่อสำรองเอาไว้เงินก้อนนี้สำรองไว้สำหรับกรณีที่ประเทศเกิดวิกฤตแล้วจำเป็นต้องคือรัฐก็ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการทุกปีอยู่แล้วถูกไหม
0: คะ
1: เงินก้อนนี้ก็จะสำรองไว้เกิดรัฐเกิดวิกฤตนะ
0: คะ
1: ก็สามารถพิจารณานำเงินจากเงินสำรองเนี้ยมาจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเอาไว้ยามวิกฤตแล้วค่ะแล้วเงินสำรองนี้นะคะรัฐจะต้องนำส่งปีหนึ่งน่ะร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีจนกว่าเงินสำรองเงินสำรองเงินกองกลางและดอกผลของดังกล่าวของเงินทั้งสองก้อนนี้นะคะรวมกันแล้วเนี่ยต้องอยู่ในระดับ3เท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญประจำปี
0: โอเคถ้าฟังมาถึงตรงนี้เราจะรู้แล้วไอ้เงินสำรองตัวนี้เอาไว้ใช้เมื่อยามวิกฤต
1: ถูกต้อง
0: นะคะเพื่อที่เราจะได้พิจารณานำเงินก้อนนี้ไปจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.ด้วย
1: ใช
0: ่ไหมคะอย่างนี้เลย
1: ข้าราชการทุก
0: ทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นกบข.ไม่เป็นกบข.เพราะว่าอันนี้เป็นคนละส่วนกัน
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
1: ส่วนของรัฐ
0: นะคะในส่วนของรัฐที่จะต้องมีการเตรียมการไว้ให้สำหรับข้าราชการทุกคน
1: ที่ต้องจ่ายบำเหน็จ
0: บำนาญ นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เคลียร์ชัดไปแล้ว2ประเด็นเลยกับเงินส่วนที่เป็นส่วนสมาชิกกับเงินสำรองฟังมาถึงตรงนี้ค่ะคุณก้อยสบายใจขึ้นนะจ๊ะ
1: สบายใจขึ้นนะคะ
0: สบายใจขึ้นแล้วเราสามารถยิ้มได้อย่างเต็มที่เลย
1: okay.
0: แต่ว่าเราก็จะมีอีกส่วนนึงค่ะคุณก้อยคะถ้าเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเงินสำรองก็ไม่ได้หมายความว่าเงินในบัญชีกบข.ที่เราเห็นใน MyGPS น่ะจะถูกนำไปใช้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ย้ำเลยค
0: ่
1: ะว
0: ่
1: าแยกจากกันนะคะเงินของสมาชิกเราไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกถูกไหมคะแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอยู่ตามแผนการลงทุนนั้นนะคะแต่เงินสำรองเราแยกบริหารกันนะคะเงินสำรองเนี่ยตามพรบ.กบข.เนี่ยเราลงทุนได้เฉพาะสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำเนี่ยเช่นเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยดอกผลที่เกิดจากก้อนเนี่ยก็สะสมอยู่ในนั้นเรื่อยๆมาแล้วนะตั้งกบข.ปี40เนาะจนปัจจุบันนี้ปี69เงินก็ค่อยๆสมทบมาอยู่ในกองนี้นะคะแยกกันค่ะ
0: เนาะเพราะนั้นสบายใจขึ้นได้แล้วนะคะคุณครูขารวมไปถึงเพื่อนสมาชิกกบข.ทุกท่านเลยนะคะคราวนี้เดือนนี้กันยายน
1: ค่ะ
0: เกษียณอายุกันมากมายก่ายกองนะคะคุณก้อยขานะคะโดยเฉพาะคุณครูแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะคะที่จะเกษียณอายุกันในปีนี
1: ้
0: ซึ่งกำลังจะได้รับเงินกบข.ก้อนสำคัญ
1: ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นอยากจะไขข้อข้องใจอีกนิดนึง
0: เพราะว่า
1: หลังจากที่มีข่าวเรื่องเงินสำรองหรือเงินชดเชยแล้วถูกไหมคะข่าวที่ตามมาก็คือมีล่าสุดนะคะท่านเลขาธิการกบข.ของเรานะคะได้ เขาเรียกประกาศเนาะ
0: ค
1: ่ะให้กับสมาชิกทราบว่ากบข.กำลังเตรียมนะคะนำส่งเงินสำรองส่วนที่เกิน3เท่าจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเงินสำรองเงินกองกลางรวมกับดอกผลเนี่ยตามพรบ.กบข.จะต้องมีไม่น้อยกว่า3เท
0: ่า
1: ตอนนี้ปัจจุบันนี้ปี69ก้อนเนี้ยเกิน3เท่าแล้วใช่เพราะว่าเราสะสมมาตั้งแต่ปี40นะจนถึงปัจจุบันปี69ระหว่างก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำส่งเลยเพราะว่ามันยังไม่ถึงแต่ปีนี้ถึงและเกินแล้วนะคะท่านเลขาธิการก็กบข.นะคะก็กำลังเตรียมนำส่งเงินที่เกิน3เท่านี้นะคะตามข่าวก็คือ 1,789 ล้านบาทนะคะย้ำว่าอันนี้เป็นเงินกองสำรองไม่ใช่
0: ง
1: อสำรองไม่ใช่ของสมาชิกบางคนก็กังวลว่าอ้าวอย่างนี้รัฐมาเอาเงินกบข.ออกไปเงินของสมาชิกหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: ค่ะไม่ใช่
0: เป็นเงินที่แบบเกินมาจากเงินสำรองที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายได้ที่กลับคืนสู
1: ่รัฐ
0: นะคะเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องดีๆที่กบข.นำมาฝากแล้วก็อย่างที่เพิ่ง
1: หย่อนคำถาม
0: คุณก้อยไว้ค่ะว่าสมาชิกกบข.ที่จะเกษียณปีนี้นะคะเขาไม่อยากได้รับ
1: okay.
0: ไม่อยากเอาเงินกบข.ออกมาทั้งหมดเขาจะทำอะไรยังไงได้บ้าง
1: โอเควันนี้ก็นอกจากจะมาจะทำให้สมาชิกทั่วไปแล้วได้สบายใจแล้วว่าเงินของตัวเองเนี่ย
0: ไม่ได
1: ้ยังอยู่นะคะกบข.ยังคงบริหารอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงสมาชิกที่จะเกษียณปีนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีแผนว่าจะนำเงินออกไปทำอะไรนะคะหรือกังวลว่าเออเอาออกไปแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่กลัวมิจฉาชีพ
0: อันตราย
1: แน่นอนนะคะเพราะว่าสมาชิกที่เกษียณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพเลย
0: ที่สุด
1: นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ากบข.เรามีบริการชื่อว่าออมต่อนะคะให้สมาชิกที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกกบข.หรือเกษียณแล้วนะคะจริงๆอ่ะมีสิทธิ์รับเงินเป็นเงินก้อนกบข.ออกไปนะคะแต่สมาชิกเลือกได้นะคะว่าจะคงเงินไว้กับกบข.เราเรียกว่าบริหารต่อหรือออมต่อนี่นะคะแล้วก็มีเลือกได้4รูปแบบด้วยกันเลย
0: แบบไหนบ้างคะ
1: บางท่านบอกว่ายังไม่ได้ใช้เงินก้อนกบข.เลยเอาบริหารต่อทั้งจำนวนได้ให้ทิ้งไว้ให้กบข.บริหารต่อไปเลยทั้งก้อนนะคะหรือหรือแบบที่2บางคนบอกว่าอยากชดเชยบำนาญที่เงินบำนาญจะได้น้อยกว่าเงินเดือนล่าสุดถูกไหมก็อยากได้มีเงินทยอยรับเป็นรายงวด
0: ก็ได้
1: นะคะกบข.ก็จะขายหน่วยลงทุนทยอยขายให้เป็นรายงวดตามที่สมาชิกต้องการนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะรับเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนก็ทำได
0: ้
1: ส่วนที่เหลือยังคงอยู่กับกบข.ก็ไปลงทุนต่อหรือบริหารต่อตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก
0: อ๋อค่ะ
1: หรือแบบที่3บางคนบอกว่าเอ๊ะแต่พี่จำเป็นต้องเอาเงินไปใช้ก้อนนึงนะบางคนอาจจะอยากจะไปปิดหนี
0: ้
1: หรือบางคนอาจจะอยากไปซ่อมแซมบ้านนะคะก็เอาออกไปบางส่วนก่อนได
0: ้
1: เท่าที่อยากจะใช้นะคะส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้ก็ออมต่อกับกบข.ได้สามารถแจ้งได้เลยว่าอยากจะออกไปเท่าไหร
0: ่
1: นะคะที่เหลือก็ออมต่อนะคะหรือแบบที่4ก็คืออ่ะเอาออกไปอีกบางส่วน
0: ค่ะอ
1: ย่างที่บอกไปปิดหนี้ไปซ่อมแซมบ้านไปให้ลูกไปให้หลานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเงินก้อนส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือทยอยรับเป็นรายงวดก็ทำได้
0: มีให้เลือกซะเยอะเลยนะคะกับหลายรูปแบบทั้ง4รูปแบบให้ได้เลือกกันนะคะ
1: อยากจะแชร์นิดนึงค่ะคุณพึ่งคะ
0: ยังไงดีคะ
1: มีโอกาสได้ไปเจอสมาชิกที่จะเกษียณปีนี
0: ้
1: นะคะหลายท่านบอกเราว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าออมต่อได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะมาเน้นย้ำเตือนนะคะท่านใดที่เคยทำเรื่องขอรับเงินคืนผ่านต้นสังกัดไปแล้วหรือต้นสังกัดทำให้แล้วว่าขอรับเงินก้อนกบข.ออกไป
0: นะคะ
1: ตอนนี้เราเปิดระบบให้สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินคืนได
0: ้
1: เพราะว่าวันนั้นไปเจอเหมือนกันค่ะท่านก็บอกว่าอ้าวพี่ไม่รู้มาก่อนเลย
0: ว่ามีออมต่อ
1: ว่ามีออมต่อหรือบางคนบอกอ๋อนะแต่พี่จำเป็นต้องใช้เงินทีเนี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยบอกโอ้งั้นพี่ออมต่อส่วนหนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเอาออกไปส่วนหนึ่งเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนทำไงก็เลยแนะนำค่ะเราสามารถ จ้งขอรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขอรับเงินคืนกบข.ได้ผ่าน My CPF Application
0: ค่ะ
1: นะคะเราทำเมนูให้พิเศษตามหน้าจอเลยนะคะเข้าไปในเมนูบัญชีของฉันบัญชีของฉันนะคะบัญชีของฉันนะคะแล้วก็เลือกเมนูด้านล่างลงมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่า
0: ประวัติการ
1: ขอรับเงินคืนก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นทำตามระบบไปเรื่อยๆเลยมันจะมีเขียนว่าเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงิน
0: รับเงินคืน
1: เปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงินคืนแล้วก็เลือกแล้วพอคลิกปุ๊บไปหน้าถัดไปก็จะเลือกรูปแบบการออมต่อได้เลย
0: ใช่มี4รูปแบบจะเลือกเอาตามที่คุณสมาชิกประสงค์จะทำต่อนะคะ
1: ถูกต้องค่ะก็แล้วก็แจ้งมาในนี้ได้เลยนะคะกบข.ได้รับเรื่องก็จะประสานงานต่อให้นะคะซึ่งตอนนี้เราขยายระยะเวลานี่นาทีทองนะคะนาทีสุดท้ายใช่ค่ะเพราะเราขยายเวลาให้จนถึง
0: วันที
1: ่29กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะ
0: สำหรับ
1: สมาชิกที่จะเกษียณในปีนี
0: ้
1: นะคะท่านใดฟังรายการนี้แล้วหรือว่าอยากจะบอกต่อเพื่อนๆสมาชิกนะคะเป็นทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณเพราะว่าเวลาบางคนเอาเงินออกไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรหรือเอาออกไปแล้วเนี่ยบางทีรับเงินบำนาญอย่างเดียวอาจจะใช้ไปสักระยะหนึ่งเงินบำนาญอาจจะไม่พอละถ้าเรามีเงินก้อนอยู่วันนี้เราเอาไปลงทุนดีไหมเพื่อให้เงินก้อนเนี้ยงอกเงยสร้างผลตอบแทนนะคะเราจะได้มีเงินออมใช้ในยามเกษียณอย่างเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในช่วงเดือนกันยาตุลาแน่นอนก็คือจะเป็นกลุ่มวัยเกษียณนะคะก็เน้นย้ำหนึ่งอย่างละกันนะคะว่าถ้าสมมติมีมิจฉาชีพโทรมาแจ้งว่าเนี่ยโทรมาจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ของสปท.นะติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกได้เลยค่ะว่าสปท.เราไม่มีนโยบายเรื่องนี้อย่างแน่นอนสำหรับการโทรไปหาสมาชิกกบข.หรือจะเป็นในส่วนเจ้าหน้าที่
1: แน่นอนค่ะกบข.ก็ไม่มีนะคะว่าคุณมาขอมารับเงินคืนแจ้งโอนแจ้งขอรับเงินคืนผ่าน SMS กดลิงก์กดอะไรไม่มีแน่นอนนะคะถ้ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นสมาชิกกบข.หรือมีท่านใดที่โทรไปและแอบอ้างว่าโทรมาจากกบข.แนะนำว่าให้วางสายก่อนนะคะแล้วก็โทรเข้ามาเช็คกับเรานะคะที่ Contact Center กบข.คือ1179ก่อนนะคะเพื่อเน้นย้ำว่าเอ๊ะใช่กบข.จริงไหมนะคะแต่ว่าบางครั้งก็มีนะกบข.ก็โทรไปจริงๆ เพราะฉะนั้นวางสายก่อนได้แหละ
0: ค่ะ
1: รอบนึงวางสายก่อนแล้วก็โทรเข้ามาเช็คก่อน1179นะคะถ้ามั่นใจแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อ
0: ใช่ค่ะเพราะความชัวร์นะเอาแบบชัวร์เลยแต่ว่าเวลาแบบให้
1: กดลิงก์
0: กดลิงก์กดอย่าเด็ดขาดวางสายทิ้งแล้วหาข้อมูลก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เตือนภัยกันไว้นะคะค่ะมาจนถึงช่วงนี้เราหุยกระจ่างหลายข้อทำให้เกิดความสบายใจว่าเงินเรายังอยู่ครบอยู่รอดปลอดภัยนะคุณก้อยเอาว่าช่วงนี้อีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะก็คืออย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้นว่าถ้าเพื่อนสมาชิกที่รับฟังอยู่มีข้อ

0: ข้อคำถามสามารถที่จะส่งข้อคำถามกันมาได้ตอนนี้มีข้อคำถามที่อยู่ในช่องแชทของเราแล้วนะคะคุณก้อยคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อคำถามไปนึงเป็นคุณพี่ท่านนี้ละกันการคืนผลตอบแทนสำรองส่วนที่เกิน3เท่าจะกระทบกับสมาชิกเราไหม
1: อย่างที่บอกเน้นย้ำว่าเป็นเงินคนละก้อนกันเป็นเงินคนละก้อนกันส่วนที่เกินที่คืนกับรัฐเป็นเงินสำรองแยกกันบริหารนะคะก็ไม่กระทบกับเงินของสมาชิกแล้วบางคนก็กังวลอีกนะคะน้องก็เคยอ่านคอมเจอเขาบอกอ้าวแล้วเวลาที่เราขายสินทรัพย์เพื่อไปคืนเงินให้กับรัฐเนี่ยพอเราขายสินทรัพย์แล้วมันจะกระทบกับสินทรัพย์ที่กบขลงทุนไหมมันจะกระทบกับ NAV ของกบขไหมก็อย่างที่บอกแยกกันและอย่างหนึ่งเงินสำรองส่วนใหญ่เราลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะเราลงมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีความผันผวนด้วยนะคะเงินที่ออกก็เป็นคนละส่วนกัน
0: โอเคสบายใจได้นะจ๊ะอ่ะขออีกสักคำถามนะคะถามมาว่าหากรัฐถอนเงินคืนไปทั้งหมดจะเกี่ยวอะไรกับเงินในบัญชีของสมาชิกไหมคะ
1: ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: ต่อให้รัฐอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนา
0: ะ
1: ก็ต่อให้มีการแก้กฎหมายก็อาจจะแก้กฎหมายในส่วนของเงินสำรองที่เคยมีข่าวว่าอาจจะลด3เท่าลดลงไหมหรือมีการนำส่งที่แตกต่างมาจากเดิมไหมอันนี้ก็เป็นส่วนของรัฐก็ยังคงไม่เกี่ยวกับเงินกบข.อยู่ดีนะคะก็แยกกันอย่างที่บอกเงินสำรองนี้มีไว้เพื่อสำรองไว้จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญกับข้าราชการ
0: ที่เกษีย
1: ณยามวิกฤตในอนาคตถ้าเงินก้อนนี้ลดลงอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินที่ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินกบข.ค่ะ
0: คุณก้อยค่ะขออีกคำถามได้ไหมคำถามนี้แรงไปไม่นะแต่อยากรู้จริงจากข่าวที่กบข.จะนำส่งเงินคืนให้รัฐอยากถามว่าก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยคืน
1: อย่างที่บอกค่ะว่าเงินสำรองเรามีตั้งแต่ปี40เนา
0: ะ
1: แล้วเงินสำรองเนี้ยนโยบายเราลงทุนได้แค่เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นหรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะสร้างผลตอบแทนงอกเงยในก้อนเนี้ยก็คือไม่ได้มากนักนะคะแล้วเงินก้อนนี้สะสมมาตั้งแต่ปี40แล้วนะคะปัจจุบันปี69ก็ประมาณ29ปีนะคะ29ปีก็สะสมมาเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ต้องมีถึงเนาะแล้วมันก็จะต้องมีเกินซึ่งบังเอิญว่ามันก็มาเกินในช่วงนี้พอดีนะคะ เพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำว่ามันเป็นก้อนที่เคยสะสมมา
0: ค่ะก็ถือว่าชัดเจนทุกประเด็นที่ได้พูดคุยกันก้อยในวันนี้มาจนถึงช่วงนี
1: ้
0: ช่วงที่พวกเรารอคอยสำหรับของรางวัล
1: แน่นอนค่ะไม่ได้มาตัว
0: ไม่ได้มาตัวเปล่า มือเปล่าเลยมีของมาด้วยนะคะค่ะก็ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าข้อคำถาม
1: okay.
0: นะคะอยากจะให้ประกาศผลคำถามเมื่อครั้งก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ
1: แน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงคำถามท้ายรายการนะคะท่านที่เคยตอบมาเมื่อตอนเดือนมิถุนายนนะคะก็แน่นอนตอบถูกก็ได้20 point ได้ GPF 20 point ไปทุกคนที่ตอบถูกเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการสุ่มเพื่อรับของรางวัลถูกไหมคะวันนี้เราก็จะมาประกาศนะคะรายชื่อผู้โชคดีนะคะ10คนนะคะตามรายชื่อบนหน้าจอนะคะคำถามนะคะมาเฉลยกันหน่อยนิดนะคะคำถามก็คือควรเปลี่ยนแผนการลงทุนเมื่อไหร่ดีนะคะคำตอบคือข้องงงูถูกทุกข้อเลยก็คือเปลี่ยนเมื่อเป้าหมายการลงทุนเราเปลี่ยนเน
0: า
1: ะเปลี่ยนเมื่อเราเข้าใจสินทรัพย์การลงทุนแล้วเรารับความผันผวนที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: นะคะหรือคอเราเข้าใจเข้าใจสินทรัพย์แล้วเราก็รู้แหละว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะระยะสั้นผันผวนอันนี้โอเคถ้าเข้าใจก็ถูกทุกข
0: ้อค่ะ
1: เชื่อว่าสมาชิกหน้าจอนี้น่าจะได้รับของกันแล้วทุกคน
0: น่าจะแหละนะคะมากันที่สัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นคำถามอะไรดีคะ
1: นิดหนึ่งสำหรับคำถามวันนี้นะคะท่านใดที่ดูรายการอยู่ถ่ายรูปแคปหน้าจอส่งต่อเพื่อนได้เลยนะคะก็สแกน QR code แล้วก็ตอบคำถามมาได้นะคะทุกคนที่ตอบถูกก็ได้ GPF 20 point เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คนที่ตอบถูกเราจะมีการสุ่มนะคะเดือนนี้เราเปลี่ยน
0: คำถามมีอยู่ว่าคำถามค่ะมีว่า เงินในบัญชีรายบุคคลของสมาข้อใดหมายถึงเงินในบัญชีรายของสมาชิกนะคะข้อกอไก่นะคะเป็นเงินที่มาจากเงินที่สมาชิกนำส่งและเงินที่รัฐนำส่งและกบขนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกหรือว่าข้อขอไข่เป็นเงินที่รัฐจัดสรรให้กบขบริหารจัดการลงทุนเพื่อรองรับการจ่ายบำเหน็จบำนาญเมื่อประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะ
1: เน้นย้ำคำถามคือ

0: เงินบัญชีรายบุคคลของสมาชิก
1: เงินบัญชี
0: ถูกต้องนะคะ
1: ข้อใดถูกต้องเอ๊ะตอบข้อไหนดีนะ
0: คุณพึ่งตอนนี้หน้าตาก้มหน้าก้มตานะคะเตรียมตอบนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: เรามีการสุ่มผู้ที่ตอบถูกนะคะครั้งนี้เราจะแจกกระเป๋านะคะ
1: อุ้ย
0: พัฟฟี่นะคะซึ่งเป็นกระเป๋ายอดฮิตนะคะอันนี้ต้องบอกเลย
1: น่ารักมาก
0: นะคะใครที่ตอบนะคะก็สามารถสุ่ม10รางวัลได้นะคะเราเปิดรับคำตอบจนถึงวันที่1ตุลานะคะ
1: ค่ะ
0: คือสัปดาห์หน้าถึงเที่ยงนะคะยังมีเวลาค่ะคุณพึ่ง
1: ใช่ค่ะยังมีเวลานะคะทุกคนที่ตอบนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอตอบก่อนละกันนะคะยืนยันในการส่งคำตอบถูกต้องค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ถ่ายหน้าจอส่งให้เพื่อนได้นะคะเพราะว่าเราใช้การสุ่มนะคะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรามาได้พูดคุยกับคุณก้อยในวันนี้กับข้อสงสัยแล้วก็ทำให้เราได้เคลียร์ชัดทุกประเด็นในเรื่องของเงินสมาชิกกบข.นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณก้อยมาในโอกาสนี้ในสำหรับโอกาสหน้าเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันติดตามกันในตอนหน้ากับกบข.ใกล้ขู่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปค่ะขอเชิญพบกับช่วงสกูทัวร์ค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่11กันแล้วค่ะกับตอนศิลปะดิจิทัลโรงเรียนบ้านฉลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

คนอยู่กับครูเปิ้ลในรายการครูทัวร์และที่นี่คือโรงเรียนบ้านฉลอง

0: วันนี้เรามาทำความรู้จักโรงเรียนบ้านฉลองเป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าสถานที่โดยรอบสะดวกสบายทำให้นักเรียนในชุมชนเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวกค่ะ
1: ทำให้เด็กๆในชุมชนโดยรอบเดินทางมาเรียนได้สะดวกและด้วยทำเลที่ดีแบบนี้โรงเรียนจึงสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆของชุมชนปัจจุบันโรงเรียนบ้านฉลองเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1ไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโดรนไฟท์หรือการแข่งขันหุ่นยนต์นอกจากนี้ยังมีโครงการเท่าแก่น้อยบ้านฉลองอีกด้วยโครงการนี้เน้นการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งให้เด็กๆได้ลองเป็นผู้ประกอบการจริงๆโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนรู้จักแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ตำบลฉลองแล้วนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริงเด็กๆจะได้เรียนรู้ครบวงจรเลยตั้งแต่การใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตความรู้ทางการตลาดไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ที่นักเรียนได้

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงฮิ
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ
6: ่อเอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ
ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหัก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: า1นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิติได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวกsin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับรู้จักค่าและค่า sin และค่า cos นะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่า cos เนี่ยติดลบแล้วก็ค่า sin เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า sin 120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็น sin 60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่า cos และค่า sin เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่า cos และค่า sin นะครับค่า cos จะเป็นบวกแล้วก็ค่า sin จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆ นะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับ

น้องคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่มั้ยครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่มั้ยครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข

อีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ

0: ปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
1: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
3: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: สงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับ

น้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบริดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วงถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อย

ให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเอง

0: ซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเกณฑ์จากกราฟนะคะถ้าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไรแล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะ
1: พิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram

แกรม2อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเอง
เพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นดีมันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: bear gangs, and kind of like, you know, if one's going to fight, then they're all going to jump in, you all have each other's backs, you're buddies.
1: When you actually hand a camera to a child and you get them to develop their thinking and to create an image which reflects their beliefs, and they're also, if they're working in teams, they're having to talk collectively.
2: Gun crime now these days, isn't it? It's a big problem.
3: Yeah.
2: Like, what can we do about it?
3: Nothing.
2: What can Gordon Brown do about it?
3: No, nothing.
2: This is the gun culture now, isn't it?
3: Personally, yeah, I don't think there's no need to shoot someone. Yeah. Like, you got to look at the bigger picture. Yeah. That is someone's son or daughter, yeah? And then some other kid is just taking their life, and you got no right to be taking someone else's life, especially when, like, a knife is one thing, but a gun, yeah? Like, there's really no need for that. Like,
2: even a knife is very lethal as well.
4: I hope that the students will learn or get the chance to examine some assumptions they may make and examine some behaviours they might get involved in without really thinking about the consequences or why they behave in a certain way. That's one of the big things I'm hoping they're going to get out of this.
2: Poverty is a big issue as well. Like, there's not enough jobs out there for people to work and get off the streets. So they'll think of the easier solution. They'll be thinking, no.
5: Thinking, yeah, so the only way I can make money is drugs, and to get drugs you have to be in a gang or something.
3: This is not the slums, yeah, but this is the South East London, it's nothing special, yeah. So the government's thinking, well, I don't really care about that little part, like, looking at the posher areas of London, just keeping them all happy, the people with, like, more wealthy and more money and stuff, and Danny is like, don't really, like, let them kill themselves if that's what they want to do, he's not really paying much attention.
6: But even if these projects help young people to think carefully about their opinions, can they actually make a difference to their lives?
4: I think the level, again, of reflection and the way that some of the students have been able to articulate their feelings and their viewpoints on it has been fantastic. And I think we've had some great discussions that everyone's learned from.
7: Has anyone ever seen someone using a kind of weapon or any kind of weapon in an incident outside on the estate or anywhere? Let's just see, let's have a look how many hands. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That's a lot of people who have witnessed a crime where someone's used a weapon.
8: I think one of the real concerns that we have about youth crime and youth crime with respect to violence is that there's no doubt that the age at which some young people are now involved is much younger than it was. If you look at some of the victims of knife crime, if you look at some of the victims of gun crime, they are much younger than they were even just a few years ago.
9: I think one of the problems as well is that some of the young people that are in them areas that have gang activity going on, negative gang activity, some of them have brothers or sisters or people older that are involved in it as well. So they might see that as a role model to them. So they might know what the right thing is to do, but because they see someone, maybe their brother or someone, maybe a friend doing that they really look up to, they will still choose to take that road instead of knowing what the right thing is to do.
10: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับ และสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กําลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่มั้ยครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับn ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือและ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1

ลบ R นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สำหรับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนดโดยตัวครูว่าจะสอนอะไรตัวดิฉันเองเนี่ยนอกจากกำหนดโดยตัวผู้สอนเองแล้วก็มาจากนักเรียนด้วยเราจะมีการของผลงานเดินมาเลยมาให้เขาดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มพอเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กเห็นปุ๊บเนี่ยคำถามมันจะออกมาเลยอะไรทำไมมีชีวิตไหมมันคืออะไรเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรับรู้แล้วนะเกิดการเรียนรู้อยากรู้แหละอยากเรียนวันนี้เราก็จะมาทำงานประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะได้ความรู้ว่าทำไมงานประดิษฐ์ชิ้นนี้มันถึงวิ่งได้นะคะเหมือนสิ่งมีชีวิตงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักการเคลื่อนที่

0: แนวเส้น
1: ตรงเราก็จะมาสอดแทรกให้เด็กรู้ว่ามันเป็นทฤษฎีเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราก็สอดแทรกแม้กระทั่งผู้ที่เป็นคนค้นพบทฤษฎีนี้เด็กก็จะมีตอบคำถามถูกและไม่ถูกก็เป็นเรื่องปกติเราจะไม่ว่าเด็กเลยถือว่าเด็กเนี่ยได้คิดแล้วทฤษฎีอันนี้ก็นำไปสู่ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่น
0: เขาบอกว่าเมื่อรถออกตัวกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหลังเมื่อรถหยุดกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหน้ามันก็จะเหมือนอะไรคะของเล่นชิ้นนี้แหละ
1: ประโยชน์ในการที่เราดึงวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสอดแทรกในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้รับความรู้พื้นฐานไปแล้วแล้วเด็กประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นนี้ไม่ได้เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่ามันกิ้งไปทุกเนี่ยมันกิ้งเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร
0: ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตัวดักแด้นักเรียนดูนะคะใครรู้จักแผ่นนี้บ้างเขาบอกว่าให้ร่างแบบรูปสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นฟอยล์นักเรียนลองมองแบบที่เราจะร่างบนรูปใช้ดินสอร่าง

เด็กเล็กๆเนี่ยเราทำแบบให้เลยกำหนดขนาดว่าในการตัดแผ่นฟอยล์ต้องตัดประมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าแผ่นฟอยล์เป็นวัสดุที่ใหม่สำหรับเด็กในวัยนี้ถ้าเกิดการเรียนรู้งั้นวิธีให้ง่ายคือหนึ่งกำหนดแบบนะคะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมือละขีดลงไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดอ่ะตัดดูท่านยานนท์มองเห็นไหมตาเธอยังเป็นตาเด็กๆอยู่อ้าวเศษไตไปไหนนี่เลยเก่งมากแล้วเรียงด้วยนะคะคุณค่ะตัดเลยค่ะลูกตัดเลยเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นม้วนทักษะเรื่องการม้วนขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการม้วนเหมือนกับการม้วนโรตีอ่ะดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเว้นระยะประมาณ1เซนนะคะ1เซนก็ประมาณ1ข้อนิ้วนิ้วอะไรนิ้วชี้ของนักเรียนนั่นแหละนะคะเหตุผลที่ต้องเว้นไว้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไว้ปิดเหมือนกับเวลาที่เราซื้อโรตีมาปุ๊บพอเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมคะเราจะปิดด้านหนึ่งก่อนอ่ะดูก่อนนะลูกตั้งใจดูเลยเห็นไหมคะม้วนละม้วนเห็นไหมม้วนไปเรื่อยๆนะพอม้วนปุ๊บก็ติดสก๊อตเทป

0: เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปิดตรงไหนตรงนี้ก็สำคัญเป็นรายละเอียดที่เราจะให้เด็กเขาเป็นคนช่างสังเกตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กต้องช่างสังเกตด้วยเด็กก็จะตอบคำถามเรา
1: ต้องปิดด้านที่เป็นรอยต่อก่อนพอม้วนไปมันจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างเราพับด้านนั้นก่อนเพราะว่า
2: คือถ้าพับอีกด้านหนึ่งลงมาเราพับด้านรอยต่อไปตรงรอยต่อตรงนั้นบางทีมันอาจจะปริออกทำให้ลูกแก้วออกมาได้ครับ
0: ที่สุดเราก็จะเฉลยให้ฟังว่าให้ปิดด้านที่เป็นตะเข็บก่อนเป็นรอยต่อก่อนเพราะเหตุผลใดคำตอบทุกคำตอบที่เราพูดกับเด็กเนี่ยจะต้องมีเหตุและผล
1: ถ้าเราไปพับด้านรอยต่อทีหลังปุ๊บไม่มีอะไรบังคับอยู่เลยเพราะเราไม่ได้ทากาวด้านนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะและเล่นไปทำไม
0: หลุดม้วนแล้วก็จะต้องมีวิธีการทำยังไงที่จะดึงตัวท่อออกเด็กก็จะตอบคำถามเราต่างๆนานาชวนให้เขาคิดบางคนก็บอกดึงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนใจร้อนเราก็จะเห็นเลยภาพรวมเลยก็จะถอดออกก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเกิดปัญหานี้เราจะทำยังไงซึ่งเราก็จะแก้เป็นเรื่องๆไปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆเลย
1: ขั้นตอนนี้การดึงท่อออกเนี่ยต้องเบาที่สุดเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีน้องเล็กๆแล้วคุณแม่ทดลองให้เราอุ้มน้องต้องเบาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะทำไมขาดนักเรียนดูรูปเนี่ยเหมือนเขาจับแน่นนะเหมือนรูปภาพในนี้จับแน่นแต่จริงๆแล้วแน่นไหม
3: เบา
1: เบา

มีปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ทำไมเห็นไหมพอถอดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีการจับยังไงต้องใจเย็นอีกแล้วเบาๆเป็นยังไงค่อยๆเป็นยังไงแล้วนำลูกแก้วใส่ไปการนำลูกแก้วใส่ไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าต้องมีเทคนิคเหตุผลที่ให้ลูกแก้วอยู่ห่างจากปากทรงกระบอก1เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่รองสำหรับในการพับปิดค่ะหลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แล้วดูนะคะต้องแน่นนะคะไม่แน่นมันเวลา

0: ไม่เละไม่เละอ่ะกด
1: ดีของเขายังไม่เละ
2: ไป
0: ไปใส่กระป๋องแล้วก็ยาวของไหนพี่ยาคุณดูก่อน
1: ไม่
0: ใช่ยิ้มไม่มันด้วย
3: กระหัวไหมอ่ะค่ะ
0: กดกดให้หมด
1: อาจารย์ไม่เป็นไหน
0: เออยิ้มเยอะๆได้เป็นเยอะๆขอยิ้มกระป๋องยิ้มยิ้มขย่าวยิ้มไม่ด้วยถ้ายิ้มไม่เป็นนี่ทำหน้าแจ่มเลย
4: เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแนะนำว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำให้มันสวยงามเป็นตัวดักแด้ได้ทำอย่างไร
0: ไปทำเอาออกมาก็แล้วก็ปิดใหม่แล้วก็ทำดูใหม
1: ่มันคงหนาแล้วดูเมื่อกี้มันสั่น
4: ตอนต่อไปเนี่ยทำบ้านให้ดักแด้อยู่ที่อยู่หรือบ้านของดักแด้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราสะท้อนให้เห็นเลยบางคนเนี่ยจะมีความรักในธรรมชาติที่อยู่ของดักแด้เขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนชอบทะเลก็จะเป็นเหมือนทะเลอันนี้เป็นจุดประกายเด็กให้คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเราสอนไปแล้วนะสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเด็กเกิดองค์ความรู้และประมวลใช้ในงานนี้ได้สิ่งที่คาดและมุ่งหวังที่จะเกิดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ที่เราสอนเด็กเนี่ยดับแรกเลยอยากให้เด็กๆมีความสุขสุขที่อยากจะเรียนสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันทำงานในห้องนี้แล้วก็สุขที่จะ

0: โรงเรียนบ้านหนองขนาดอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่เป็นดินดานและเป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกผักไม่เจริญงอกงามคุณครูสมหวังสุขพ่วงจึงแก้ปัญหาโดยการสอนให้นักเรียนปลูกผักในตะกร้าสารแทนการปลูกบนดินตามปกติ
1: ปัญหาการปลูกพืชผักในโรงเรียนของเรามีปัญหามากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการปลูกเลยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่เหมาะสมไหนใครรู
2: ้ดินเสื่อมคุณภาพค่ะ
1: ดินเสื่อมคุณภาพเป็นยังไงเสื่อมยังไง
2: เป็นดินทรายน้ำซับค่ะ
1: มีอีกไหมข้อเสียของพื้นที่ปลูกที่โรงเรียนเรา
2: ปลูกผักไม่เจริญงอกงาม
1: ในเมื่อปลูกกับพื้นดินไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่งามก็ต้องหาวิธีพวกเธออยากปลูกให้ได้ผลใช่ไหมล่ะปลูกกับพื้นดินก็ปลูกไม่ค่อยได้แต่จะให้ได้ผลดีมันต้องหาวิธีถ้าเธอสังเกตเห็นว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บนโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ดินปลูกพืชผักรุ่นพี่พวกเธอพวกเธอหลายปี4-5ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทดลองมาแล้วทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปออกมาว่าสามารถ

0: าจจะใช้ใส่ดินปลูกพืชผักได้งามมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างว่าปลูกผักในตะกร้าได้งามเนี่ยมันงามเพราะสาเหตุอะไร
1: เพราะว่ามันพรวนดินง่าย
0: มันพรวนดินง่ายพรวนดินนี่เขาทำยังไงพรวนดินเนี่ย
1: บ
0: ีบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ดินมันก็เคลื่อนไหวแล้วใช่นี่แหละนะบีบอย่างเงี้ยแล้วดูที่มีขนาดใหญ่เล็กเยอะแยะรวมทั้งขนาดใหญ่เบลอเลยก็มีอย่างลูกเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เอามาใส่ขยะมาใส่อะไรเนี่ยนะอันนี้ใช้สำหรับเพาะกล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็สำหรับไว้ปลูกผักรากตื้นตะกร้าที่ครูว่าเนี่ยนะน้ำหนักเบามากอ่ะนักเรียนลองดูที่ลองไปดูที่มันเบาจริงไหมลองแจกไปคนละใบว่าไงน้องสุนทรสงสัยไง
1: ตะกร้าของคุณครูนี่คุณครูใช้วัสดุอะไรมาทำ
0: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวคำถามเนี่ยดีมากเลยวัสดุชนิดนี้นะอันนี้ครูมีเศษวัสดุของมันให้ดูที่ครูถือเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พวกเธอนะแต่อันนั้นสารแล้วอันนี้เป็นเส้นวัสดุอันนี้เขาเรียกสายรัดพลาสติกนะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เขารีไซเคิลขึ้นมาใหม่นะคือเอาเศษพลาสติกเนี่ยไปหลอมใหม่แต่มันมีความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยนะสังเกตได้ว่าตะกร้าทุกใบเนี่ยเท่ากันหมดเลยถ้าขนาดนี้ก็ขนาดซีลิคก็จะเท่าหมดเลยทำไมมันถึงเท่าเธอรู้ไหมมันต้องมีแบบสำหรับบังคับให้เท่าอ้าวเดี๋ยวครูจะให้เธอดูแบบเนี่ยจะใช้ไม้หรือใช้โลหะอะไรก็ได้ทำแต่ไม้เศษไม้มันหาง่ายเนี่ยเอามาตอกเป็นแบบให้ก้นของมันในแคบก้นอันนี้ก้นข้างบนนี้ต้องพูดว่าก้นเนี่ยมันก้นตะกร้าเนี่ยนะส่วนปากกว้างเพราะสารเศษก็ถอดออกมาเนี่ยมันก็ถอดง่ายนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสำหรับคนโตนะถ้าคนไวๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำนานะครึ่งชั่วโมงได้ใบแต่พวกเธอเดี๋ยวต้องลองไปสารกันดูนักเรียนดูสิดูลักษณะตะกร้าเนี่ยนะความสูงของตะกร้าเนี่ยมันประมาณ20เซนเนี่ยดูเนี่ยนะถ้าจะเลือกปลูกพืชผักน่าจะเหมาะสำหรับปลูกอะไรได้บ้างลองคิดเอาจะปลูกอะไรได้บ้างอ้าวน้องพีว่าไง
2: ถ
0: ั่
2: วงอกครับ
0: ถั่วงอกทำไมล่ะทำไมเลือกปลูกถั่วงอกอ๋อถั่วงอกอายุมันสั้นนะมันแค่มันงอกมาแค่4วันเองมีอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ผักชีค่ะ
0: ผักชีทำไมถึงเลือกปลูกผักชีล่ะ
1: ปลูกง
0: ่
1: ายโตเร็ว
0: ง่ายอ๋อแค่เอาอะไรเอาเม็ดมันเพาะเท่านั้นใช่ไหมง่ายผักชีมีอีกไหมปลูกอะไรดี
1: กุ้ยช่ายค่ะ
0: ปลูกกุ้ยช่ายทำไมถึงปลูกกุ้ยช่ายล่ะ
1: เพราะว่ากุ้ยช่ายปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตมากค่ะ
0: มันมากยังไงหนูลองอธิบายที่อธิบายที่
1: เราตัดกุ้ยช่ายไปใช้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราตัดไปปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นมา
0: อ๋อแสดงว่าปลูกครั้งเดียวตัดได้เรื่อยๆอ๋ออันนี้ถือว่าลงทุนต่ำได้ผลผลิตสูงจริงอย่างเขาว่าอ้าวเธอเสนอกันมาหลายอย่างนะมีถั่วงอกมีผักชีมีหอมแบงมีกุ้ยช่ายเรามาโหวตกันดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ว่าวันนี้เราจะไปปลูกอะไรกันดีเอาเสียงส่วนใหญ่นะลองปลูกมันเหมือนกันจะได้ผลผลิตทิ้งเยอะสรุปแล้วว่าวันนี้เราจะไปปลูกผักกุยช่ายอยากสารมั้ยเนี่ยอยากสารไหม
3: อยาก
0: ตอนนี้ครูได้เตรียมแบบไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเนี่ยก็ต้องรู้วิธีปลูกจะปลูกให้มันได้ผลเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้
4: ขั้นตอนการสารตะกร้าเนี่ยอันดับแรกก็จะตัดเส้นสายรัดพลาสติกเนี่ยเพื่อจะทำแนวตั้งแนวตั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย16เส้นด้านละ8 2ด้านก็เป็น16ทุกเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันพอสารแนวตั้งเสร็จก็เป็นแนวนอนแนวนอนจะมีทั้งหมด13รอบรอบที่1ถึงรอบที่12เนี่ยจะชั้นเดียวทำแค่ชั้นเดียวส่วนรอบที่13ใช้2ชั้นเพื่อไม่ให้ปากตะกร้าเนี่ยหลุดต้องเป็น2ชั้นหลังจากนั้นก็จะทำขอบทำขอบก็คือใช้สายรัดพลาสติกมาผ่าซี่เข้าแล้วก็เอามาพันทำขอบก็คือ

0: มื่อ10ปีที่แล้วนะผมได้นำกุยช่ายจากเพื่อนประมาณสัก20ต้นได้นะก็ให้เด็กปลูกในถุงในถุงนมเนี่ยใส่ถุงนมปลูกนะใส่ถุงนมคราวนี้ถุงนมมันแคบนิดเดียวคราวนี้ก็เผอิญผมเจองานสารภาชนะจากสายรัดพลาสติกเนี่ยผมเจอนะเขามีคนที่ก็ประดิษฐ์เป็นรูปตะกร้านี่แหละขายแต่ก็มีลวดลายต่างๆมีลวดลายนะมีสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าจะลองปรับให้มันมีลักษณะเหมือนกระถางที่เราปลูกต้นไม้คือก้นเล็กปากบานเวลาตั้งให้มันชิดกันการที่ตั้งชิดเนี่ยแสงแดดมันจะไม่เผาถึงข้างล่างเราก็ใช้สารให้เป็นเหลี่ยมอย่างที่เด็กสารแล้วปากตะกร้านี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วเอามาชนกันลายที่สารเนี่ยเป็นลายขัดอัตนายก1คม1เนี่ยสารให้มันมีรูปแบบที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดเหมาะกับการเคลื่อนย้ายพวกเราเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยหมักในสวนป่านะปุ๋ยหมักในสวนป่าเนี่ยเกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีดินบ้างอะไรบ้างที่เราหมักไว้เนี่ยหมักไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วอันนี้วิธีการขยายนั่นเดียวนะต้องค่อยๆผักกุยช่ายเนี่ยต้นเขาจะหักง่ายเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินถ้าอยู่ในตะกร้ามีวิธีนั่นเนี่ยค่อยๆขย่าออกมาเห็นไหมตะกร้าเรามาดีตรงเนี้ยขย่ามาตั้งไว้เนี่ยนะตั้งไว้จากนั้นค่อยๆขย่าดินออกนะดินตรงนี้เดี๋ยวกลับไปใช้ได้นะเนี่ยนะขย่าย้ายหักนะก็จะเจอเห็นไหมเง่าเขาจะแก่เกินเนี่ยนะเง่าจะแก่เกินมีเง่านี่คือส่วนของลำต้นตรงนี้นะเราก็ตัดออกนี่แก่เกินแล้วนี่นะมันก็จะเป็นคู่แล้วก็จับย้ายหักนะถ้าหักเดี๋ยวต้นมันจะหักเนี่ยค่อยๆปลูกฝังลงไปปลูกเสร็จหรือยังนักเรียน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมเนี่ย

0: นักเรียนครับเป็นไงตอนนี้ผลงานของพวกเราผักรุ่นแรกที่เราปลูกกันเป็นไง
1: งาม
0: งามมากเลยเนี่ยงามมากที่เรานะแล้วยังมีรุ่นหลังๆที่เราปลูกไว้หลังอาคารนี่ก็เยอะแยะนะมีเยอะ
2: คะหนูว่าเอาไปจำหน่ายที่ตลาดดีไหมคะพวกหนูจะได้รายได้เพิ่ม
0: อ๋ออยากมีรายได้นะเอ๊ะถ้าขายเราได้ตั้งราคากันไหมว่าจะขายสักเท่าไหร่เนี่ย
2: ตัดไปขายต้นกอละ2บาท
0: อ๋อตัดเอาไปขายใช่ไหมตัดเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ทำไมนะ
2: แตกไ
0: หมอ๋อตกลงว่าของที่เหลือจากใช้ในอาหารกลางวันแล้วก็จะไปขายกันดูนะพวกเราเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: ไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนไงเอาตกลงว่าเราจะไปขายกัน
3: หลังจากที่นักเรียนช่วยกันปลูกผักกุยช่ายในตะกร้าก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนำไปขายเพื่อสร้างรายได้จึงนำไปจำหน่ายในตลาดสด
4: ข้าวฟ้าจานพีค่ะจากโรงเรียนบ้านนครนาค่ะ
5: พี่หนูว่าที่พวกเราไปขายของกันเนี่ยรวมกำไรแล้วอ่ะเราได้กำไรน้อยมากเลย
6: ใช่ๆพี่ก็ว่ามันได้กำไรน้อยนะพี่ว่าตอนที่พี่ไปขายกุยช่ายใช่ไหมพี่เห็นคนเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพี่ว่าเราน่าจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อคือว่าดีไหม
7: ดีๆเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราว่าพวกเราไปปรึกษาคุณครูสมหวังกันไหม
8: คุณครูครับที่พวกผมไปขายของเนี่ยพวกผมว่าพวกผมได้กำไรน้อยพอดีที่พวกผมเดินผ่านพวกผมเห็นแม่ค้าเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพวกผมก็คิดว่าเราจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้ไหมคะ
9: จะคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
10: ค่ะ
9: ทำยังไงกันคิดว่าจะทำยังไง
10: เอาแบบว่าทำแป้งหาสูตรแป้งค่ะมาละเลงแล้วก็ทำคล้ายๆกับหม้อค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าตัวใหญ่ฝาเขาเก็บปากหม้ออ
9: ๋อ

ครูแนะนำให้นักเรียนนะครูก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ถ้าเธอคิดอยากจะทำงั้นนะลองให้มันแปลกกว่าที่อื่นเขาคือให้มีสีต่างๆก็ได้นะก็ดีนะครูสนับสนุนนะลองไปฝึกทำมาที่ดีเลยนะ

0: ใช้ใช้ของอย่างดีอ่ะแล้วเป็นทางที่เขาทีนี้เขาจะเน้นเรื่องของสารพิษไง
1: ก็ลองมาขายบ่อยๆนะคะจะได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็แบบฝึกการทำงานของเอง
2: ผมก็ดีใจมากที่ได้เรียนวิชานี้กับคุณครูสมหวังเพราะผมให้ผมได้รู้ว่าคุณสมบัติของตะกร้าเป็นอย่างไรปลูกพืชผักเป็นอย่างไรเราก็เอาพืชผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเราได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3: ที่หนูเรียนวิชาเกษตรเนี่ยนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้หนูได้รายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะแล้วก็นำไปเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อ
4: เงินรายได้สะสมที่เป็นรายได้ที่เขาเกิดจากการสร้างงานอาชีพนะแล้วเขาสะสมเอาไว้คนเนี่ยเป็นหลักหลายพันก็มีเนี่ยนะผมยังคิดแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนในประเทศเราเนี่ยได้อาศัยวิธีการตรงนี้

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของ

0: ของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: โอเคค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: เห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่แชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเน
6: า
5: ะ
6: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไร

0: พอดีว่าฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
1: นี่เธอพสไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
0: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
3: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
4: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเอง

ราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ครั้งพิเศษนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยโอเรกอนรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
1: Good morning to all of you. Welcome from the University of Oregon and the United States. Several years ago, Her Royal Highness the Princess Mahidol graciously visited my campus here at the University of Oregon. And at that time, we announced our plans to begin a series of workshops relating to science and mathematics. Since that announcement, now several years ago, you and I have had the opportunity to meet several times through the internet and in person when I visited Thailand. And most recently, we discussed a series of materials about measuring efficiency of chemical reactions. Now, you're all teachers of chemistry, and you all know what I know, and that is when we teach chemistry, the laboratory is where we really teach. It is when we

0: His Royal Highness the King. Time passed, but here we are at the start of a new year, and in Thailand, the start of a new day, although the day is closing here in Oregon. And this time of newness and change, to me, is meaningful. I think the students that we teach through the concepts of green chemistry will represent a new day in chemistry as well. So with that, let me thank you again for your attendance. Let me tell you how much I look forward to today at in our upcoming workshops. And let me now turn the microphone over to, I believe, our representative from TOT. Thank you.
1: ถึงว่าการอบรมครั้งนี้นะคะในหัวข้อ Green Chemistry หรือว่าสีเขียวนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6ครั้งแล้วก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะเป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานอาจารย์ก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะ ต่อไปที่ฉันขอเรียนเชิญคุณพิเชษฐ์อังจันเพ็ญนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมค่ะ
2: The and Chemistry Association of Thailand I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible thanks to Dr. Kenneth Dr. Supawan Dr. Duangkamun, regarding academic contribution, my thanks also go to the staff of University of Oregon, TOT, and DLF Hua Hin for their technical support. I hope the teachers participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distant video conference teacher training program on green chemistry open. Thank you.
1: ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ แก้ว May I now invite Professor Kenneth Doxy and Professor Dr. Supawan to lead the session, please. Thank you.
0: ขอบคุณครับ to all of you.And now we will begin. I will put our slides on, so I think you will want to watch that instead of my face. I wanted to begin with this slide, because I understand that this concept of Obrombom Nisai refers to the teaching of children. But you teach children.And so as I teach to you, you will in turn teach children. And this word, this concept behind the Distance Learning Foundation, to me really captures the spirit of what green chemistry means. We're not just teaching, but we're teaching with thought and with emotion and teaching our children to be and honorable and sufficient. And if that does not describe green chemistry, I do not know what does. It's a very useful concept, I think, for us.
3: Okay, I can I translate here?
4: Sure.
3: ก็ Professor Kenneth Doxy นะคะก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอบรมบ่มนิสัยนะคะซึ่งก็เป็นคำที่เอามาจากเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายของคำว่าอบรมบ่มนิสัยพวกเราก็รู้จักกันดีนะคะก็คือเราก็จะพยายามอบรมให้เด็กๆของเราใช่ไหมคะมีความประพฤติดีมีความรู้นะคะแล้วก็มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยคือมองแล้วนี่คือเพื่อโลกของเรานะคะซึ่งมันเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับเรื่องของgreen chemistry มากทีเดียวก็เลยยกคำนี้ขึ้นมานะคะคำว่า green chemistry เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็แปลตรงๆก็คือที่ว่าเคมีสีเขียวนะคะแต่ความหมายของ green chemistry เนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะอันในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าความยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาเคมีมาใช้เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพของมนุษย์ ความดึงถึงสิ่งแวดล้อม

0: ้อมแล้วก็ซึ่งจะเป็นผลดีกับในนักรุ่นต่อๆไปนะคะของพวกเราค่ะโอเค Ken please continue
1: We have talked about the principles of green chemistry several times and if you I hope you have received the package of materials for the workshops it should be available at least electronically and the principles are presented there as well so on this slide I've just very briefly summarized the 12 principles and I'm not even going to talk about them today because we've talked about them I think enough times and we will introduce them as we need them with the experiments today
0: okay เรื่องของ Green Chemistry เนี่ยก็เราได้พูดกันมาตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วนะคะแล้วก็เราได้พูดถึงรายละเอียดมามากแล้วแล้วก็ทุกท่านคงจะได้รับเอกสารนะคะมีเอกสารแจกซึ่งในเอกสารเนี่ยหน้าที่4นะคะของในเล่มเนี่ยค่ะก็จะของหลักการของ Green Chemistry นะคะหลักการของ Green Chemistry เนี่ยจะมี12ข้อนะคะก็จะเห็นว่ารายละเอียดอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะลองกลับไปดูเอกสารครั้งที่แล้วนะคะหรือถ้าไม่มีอย่างไรเนี่ยทางมูลนิธิจะเอาขึ้นเว็บหรือยังไงอีกต่อไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าในเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยนะคะก็ให้ดูแลรักษาให้ระวังการใช้ของสารเคมีนะคะให้คิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงกระทั่งปลายทางนะคะในเรื่องของการที่จะเอาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้มากกว่าที่จะใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังงานใช้พลังงานปริมาณน้อยก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอะไรเหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพัฒนาให้ความยั่งยืนของโลกต่อไปค่ะโอเค please continue
1: okay. So with that let's turn to the first experimentAnd I will talk about it a little bit, then we will try it, and then we'll come back and talk a little bit more. And let me say before we start that I have planned only two experiments today. They're pretty simple, and they maybe will not take a lot of time, but I like experiments like that, especially for our first meeting, to make sure that we know that the system works for us. And also because a simple experimentlets us have the chance to try other things, to really experiment. So I will describe one procedure today, but you may find you finish this procedure very quickly, and you'll have time to try other things that your imagination tells you would be good things to try. And if we can teach our students to be interested in doing more experiments, to asking questions and exploring their answers, I think we will have done a good thing.
0: ค่ะก็วันนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็น การทดลองเป็นเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะคะเพื่อให้เราได้คิดนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการทดลองเดียวแต่เรายังสามารถใช้หลักการของการทดลองอันนี้ทำการทดลองต่างๆขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็อยากจะให้มีเวลาได้ทดลองแล้วก็คิดคำถามซึ่งความจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสอนใช่ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับนักเรียนในการคิดแล้วก็ถามคำถามนะคะจากเมื่อเราได้หลักการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใช้การทดลองอื่นๆหรือว่าใช้วัสดุอื่นๆแทนเข้ามาได้ค่ะ
1: Okay. So what Okay. we're going to do today is to make a battery from very simple things. And I'm going to bring our tray over here because we're almost ready. What we're going to do is make a battery from 11 Japanese yen. These are probably

0: the voltage that we generate. Or if you don't have a voltmeter, we'll see if we can light a small light bulb or a light-emitting diode. In doing this experiment, we need to teach chemistry, and the chemistry we will teach involves the properties of metals, how to compare the reactivities of metals, things about redox, oxidation and reduction potentials, electrochemistry, and thermodynamics. I'm not going to teach you all those things, but you know how to teach those topics. I will try to show you an experiment that will maybe make your students ask you to teach them about those things. Chipuan.
1: Okay. Yes. การทดลองวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมานะการสร้างแบตเตอรี่ในที่นี้เราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการอันนึงของ Green Chemistry นะคะเราก็จะใช้เหรียญนะคะของเคนเขาใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้เหรียญไทยนะคะอาจารย์ดวงกมลได้ลองทดลองมาแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็เตรียมมาเหมือนกันแต่เข้าใจว่าเรามี อุปกรณ์การวัดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่ของเคนเขาใช้เนี่ยเขาก็ใช้โวลต์มิเตอร์นะคะซึ่งความจริงหาซื้อง่ายแล้วเราก็ใช้สายนะคะสายแจ็คต่อเนี่ยนะคะแต่วันนี้นะคะนอกจากจะใช้โวลต์มิเตอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ลักษณะการวัดโดยใช้พวกไดโอดอะไรเข้ามานี้ก็ได้นะคะทีนี้การที่ยกการทดลองอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าการทดลองนี้เราใช้สามารถในการอธิบายได้นะคะว่าคุณสมบัติของโลหะที่ต่างชนิดกันเนี่ยมีสมบัติอย่างไรนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าใช้เหรียญญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือเขาจะใช้เหรียญชนิดหนึ่งเป็นอลูมิเนียมชนิดเป็นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคงจะอธิบายต่อไปทีนี้จากการเรียนรู้ตรงนี้ว่าคุณสมบัติของโลหะแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะใช้ที่เราได้ทดลองออกมาเนี่ยเราก็สามารถจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางเคมีนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเคมีไฟฟ้า นะคะหรือทางด้านเคมีทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งพวกเราก็สอนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดวงกมลเนี่ยนะคะร่วมในการแปลด้วยนะคะในเรื่องของตัวรายละเอียดการทดลองค่ะ
0: โอเคเคนพลีสคอนติเนียร์ไรท์ธังคิว so here's what we're going to do I mentioned we're going to take Japanese coins or if you don't have them We chose these coins for a reason, and this is his Kazuko Ogino's experiment from Japan, so I want to credit her. It turns out that a Japanese 1 yen coin is made out of aluminum, and a Japanese 10 yen coin is made out of copper. So all we really have is a piece of aluminum and a piece of copper. We'll make a sandwich of those two, separated by a small piece of paper, soaked with salt water, so it is conducting. And then again, if you have a voltmeter, we'll measure the voltage. And I'll have Jack show you in just a minute how we'll set this up. Okay. Why is this experiment, why are we using Japanese coins? Well, this is what I really like about this, and I will show you here. On a 1 yen coin is the Japanese symbol for the number one, which I hope will work for you, circled in red here. It might be hard for you to see, but do you see it? The number for one in Japanese looks like a minus sign.
1: Yes, Ken, we do not have a Japanese coin. We use Thai coins, but we can see from your slide.
0: Good, so you can see. Good, so with the Japanese coins, the anode is labeled with a minus. And the cathode, the copper coin, has the Japanese symbol for 10, which is a plus. And okay. So the cathode is labeled with a plus. So we'll make a battery, and the plus and the minus terminals will already be labeled for us.
1: Can I have a slide? I don't see the slide from your side. ขอ slide ขึ้น.
0: It should be there. There it is.
1: Okay. การทดลองที่เคนใช้เนี่ยนะคะเขาก็จริงๆในของพวกเรานะคะเรามีกลุ่มของไมโครสเกลเคมิสตรีแล้วก็มีกลุ่มของกรีนเคมิสตรีนะคะการทดลองของที่เคนเอาขึ้นมาพูดวันนี้นะคะเป็นการทดลองของ professor ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาดัดแปลงพัฒนาขึ้นมาที่บอกว่าใช้เหรียญเนี่ยนะคะจะเห็นในสไลด์นะคะเหรียญของญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นเหรียญเป็นเหรียญเยน หนึ่งเยนเนี่ยนะคะเป็นทำด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญในเหรียญเยนนั้นอ่ะ

0: จะมีอักษรของญี่ปุ่นพอดีมันตรงกันเลยนะคะเครื่องหมายลบของเขาเนี่ยนะคะก็แสดงถึงแอนโนดนะคะที่เห็นในสไลด์นะคะแล้วก็เหรียญทองแดงของเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์กุลวงศ์บุญบอกได้เลยอาจารย์จบจากญี่ปุ่นมานะคะก็จะเป็นเหรียญที่เป็นทองแดงใช่เราก็จะใช้เป็นว่าอลูมิเนียมใช้เป็นขั้วแอนโนดแล้วก็เหรียญของเป็นทองแดงนี่เป็นขั้วแคโทดนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลต่อนิดนึงเลยว่าจะเชื่อมต่อยังไงค่ะเชิญค่ะ Can I have อาจารย์ดวงกมล help explain about the detail of the experiment follow your description
1: Yes that would be excellent
2: Yeah okay thank you ค่ะในประเทศไทยอ่ะนะคะเราก็ไม่ได้มีเหรียญเยนที่เป็นเลขที่ขีดนั่นก็คือเลขหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นส่วนเลขบวกนั่นก็คืออ้างถึงสิทธิ์ของเขานะคะแต่ที่เตรียมมาในไทยเนี่ยก็จะมี2สีเหมือนกันแทนคอปเปอร์ก็น่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญ50สตางค์ในที่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย50สตางค์กับ25สตางค์ของเราเนี่ยก็มีอีก2สีอีกมีเป็นสีเป็นคอปเปอร์แล้วก็มีเป็นทองเหลืองที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นโลหะที่ใช้ทำเหรียญของเมืองไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปลักษณะสมบัติของโลหะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเหรียญ1บาทหรือ2บาทก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญ1บาทหรือ2บาทเนี่ยมีความต่างศักย์มากน้อยกว่ากันยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอแนะนำว่าถ้าการทดลองเนี่ยระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างอิเล็กโทรไลต์อะค่ะเป็นสารละลายเชื่อมระหว่างโลหะ2ชนิดให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ค่ะ
0: โอเคเคน please continue
1: yeah Duangaman's tie is much better than Jack'sThank you, Duangaman.
2: แบบระบบเป็นเข็มก็ได้แต่ต้องมีตัวสายต่อที่จะเป็นตัวเชื่อมวัดด้วยนะคะต้องซื้อมาพร้อมกันซึ่งแต่ถ้าไม่มีในลักษณะนั้นอาจารย์ก็อาจจะแนะนำให้ใช้ LED ก็ได้ซึ่ง LED เนี่ยก็จะถ้ามีกระแสไหลถึงเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างขึ้นมานั่นก็คือเกิดการไหลเวียนของอิเล็กตรอนของ2ด้านของเหรียญ นี้นะคะค่ะส่วนในสไลด์เมื่อตะกี้นี้นะคะก็คือส่วนแบตเตอรี่สี่เหลี่ยมนะคะตามเอกสารนะคะถ้าจะให้ดีขอสไลด์แผ่นเมื่อตะกี้ค่ะแบตเตอรี่ตรงบ็อกซ์นั้นก็ถือว่าเป็นฐานในที่นี้เราก็จะใช้เหรียญ2เหรียญเนี่ยค่ะแทนเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแทนแบตเตอรี่ตรงนี้สายสีแดงกับสายสีดำก็คือสายจากโวลต์มิเตอร์ตรงนี้นี่เองนะคะส่วนเกจที่ใช้วัดหรือว่าตัวโวลต์มิเตอร์ตรงนี้ถ้าไม่มีเราก็ใช้ LED เป็นตัวตรวจสอบว่ามันมีกระแสเกิดขึ้นก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันในผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะคะ
0: ค่ะเคนก็พูดอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเราใช้จากที่เราทำจากเหรียญเนี่ยบางทีไอ้ตัวกระแสที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นไอ้ไฟเนี่ยอาจจะไม่ติดงั้นเราต้องใช้มากกว่านั้นนะคะโอเคเคน we finish here
1: okay yes so before we try using the LED I thought it was important for us to remind ourselves about LEDs what is that if you put too much current through the LED you will damage it that is why the circuit had a resistorToday, however, we're making electricity from two coins. We're not making very much current. We don't have to worry about too much current, and so we won't have a resistor. We'll just use the LED. The other important thing to remember is that LEDs only illuminate if the voltage is applied in the right direction. So when you're working, if you're generating enough voltage and your light doesn't light, turn it the other direction and see if that works.And finally, it's important to remember that we need enough voltage. So most LEDs require about 2 volts. If you have a white one or a blue one, you need 4 volts. And so you might try to find one that's not white or blue. But even to get 2 volts, we need more than one battery to reach that voltage. And so what we're going to do is make a series of batteries.
0: Stop here first.
1: Okay. Do you have a new picture now? Okay. So what we'll do is

0: make one battery, and then your neighbors at your table will have made a battery, and you can place the two of them in a stack, and that will get you closer. And here in Oregon, we found that if we stacked about 5 of these batteries, then we had sufficient voltage to light our LED. Okay?
1: Okay. อาจารย์เคนอธิบายว่าเวลาเราจะใช้วัดโดยใช้ LED เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัว LED ที่เราเลือกใช้เหมือนกันที่มันจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสไฟนี่เพียงพอไหมนะคะสมมุติว่ากระแสไฟมันมากเกินไปไอ้หลอดไฟเราก็จะเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวงจรไฟฟ้านี้ดูสไลด์ภาพแรกเนี่ยนะคะก็จะมีตัวต้านทานใช่ไหมฮะ resistance เนี่ยอยู่นั่นก็เพราะเราก็ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะทำลายตัว LED นะคะทีนี้แต่สำหรับการทดลองของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกค่ะของเราเนี่ยไม่ถึงโวลต์ด้วยซ้ำไปนะคะที่จะทดลองกันวันนี้ที่ทำจากเหรียญเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าใน LED ชนิดสีต่างๆกันเนี่ยจำนวนโวลต์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำให้มันติดให้ไฟติดเนี่ยเราจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่หลายชั้นของแบตเตอรี่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะต้องหลายชั้นถึงจะเพียงพอทำให้ติดได้นะคะภาพต่อไปเนี่ยขอภาพต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะก็แสดงว่าของเคนเนี่ยเขาก็ได้ลองทำดูแล้วนะคะโดยที่เอาเหรียญหลายชั้นนะคะก็คือต้องสลับกันใช่ไหมคะคู่บวกคู่ลบคู่บวกคู่ลบแล้วมาสแต็กรวมกันเข้าไปจะต้องทำถึง5ชั้นถึงจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดไฟติดสว่างขึ้นที่หลอด LED ได้อะค่ะโอเคเคน please continue
0: โอเคSo I think we're ready to have Jack demonstrate to us. What I really want to have happen here is for people to experiment. So you have your Thai coins that are made of copper aluminum. Try that first. Work with your partners to see if you can generate more voltage and see what happens. Then what I think you should do is what your students would do. Reach into your pocket. Somewhere I have.See what other coins you have and ask questions. Say, well, here's an American 1 cent coin. It looks like copper, but it's really made mostly out of zinc. What will that do? It's easy to find out. So we can ask questions and we can experiment. So when we break to do the laboratory work here, don't just do the one thing that the packet says to do, but try some other things too. All right? And as we try these things,I need to put this in. We all know about laboratory safety and the need to wear eye protection. And I put this slide in because I wanted to tell you that in green chemistry, one of the things we learn is when to know something is dangerous and when to know something is not. And I want to make sure that Ajahn Supawan talks to you and tells you that today there is nothing dangerous.So when you don't wear your safety goggles, that's okay, because this is safe today. All right?
1: Okay, ค่ะก็จากที่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองนะคะแล้วก็บังเอิญเตรียมโวลต์มิเตอร์มาแต่ว่าขาดสายไฟเดี๋ยวเราช่วยมาทำดูที่ตรงกลุ่มที่อาจารย์ดวงกมลเตรียมมานะซึ่งจะมีอยู่ชุดเดียวนะคะตอนนี้เราที่จะทำเนี่ยเราก็จะใช้เหรียญของเหรียญไทยเราไม่ได้ใช้เหรียญญี่ปุ่นนะคะแต่อาจารย์ดวงกมลทดสอบมาแล้วล่ะออกมาแล้วก็ได้ผลสามารถเห็นได้นะคะทีนี้ของทาง professor Ken เนี่ยก็แนะนำว่าการที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะคะเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำแค่ตามที่อธิบายมาแค่เหรียญสองเหรียญของเรานะคะเราน่าจะลองเหรียญอื่นๆไหมถ้าเกิดบังเอิญใครสามารถหาเหรียญชนิดอื่นได้ของประเทศอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยทำจากโลหะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้เหรียญที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เลยว่าเหรียญแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งมันเป็นโลหะแต่ละอย่างสมบัติมันเป็นอย่างไรมันจะให้กระแสไฟได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความจริงถ้าเราดูลึกลงไปเราก็สามารถ
0: When I'm teaching in the laboratory I walk from place to place and if it were possible for the camera to walk from place to place so I could look over teachers' shoulders.

0: That would be fun. If that doesn't work, that's okay. And then if Sipawan, you or someone can say when it's time for us to get to, back to our seats to talk some more, that would be helpful to me.
1: Okay, very good. Yes, I would like you to demonstrate why you're doing. So I
0: Yes.
1: would it would be nice if you are preparing and then they also see what see yeah put on
0: Okay.
1: and see you also. We don't have to take that break. Can do that, and then
0: That
1: after
0: sounds great.
1: and later. At the same time, we also will do our side. Unfortunately, we also cannot have for each one. We have only two sets here. All right, so people will get together. We have many teachers here. So, but anyway, we will take turns to do that.
0: Okay.
1: Okay. So,
0: All right,
1: we
0: so
1: will
0: we'll.
1: in two groups so that you can see also.
0: All right, very good. And we will start doing the experiment here now, and you follow along and ask questions or give us advice as you work, okay?
1: Yes, thank you.
0: So Jack has a bottle of saturated sodium chloride here. He's just going to pour some out so it's easy for us to get to it. We have our stacks of copper coins and aluminum coins. And Jack very nicely. And now if I hold it and he can turn on our voltmeter, I don't think you'll be able, you can't read this. You'll have to trust us. Or maybe we can zoom.
1: Not so clear. Need zoom.
0: It's not, our zoom isn't seeming to be working right now. But try it.
1: All right. Okay. We are doing our side too. That's okay,
0: okay,
1: Ken.
0: All right, so make the sandwich and we're just gonna check. And what we're reading is about half of a volt, 0.5 volt.
1: Okay, you got 0.5, all right. Let me do our side.
0: Okay.
1: ทางหัวหินค่ะอาจารย์สุรพงษ์คะอาจารย์ตามทันไหม
0: Let's stack.
2: Right.
1: อาจารย์สุรพงษ์คะทางหัวหินค่ะ
3: ครับผม
1: โอเคค่ะอาจารย์ตามทันนะคะ
3: ทันครับอาจารย์ครับกำลังพยายาม
1: โอเคค่ะ
3: ลองหลายรูปแบบ
1: กลุ่มนะคะนะคะทางกรุงเทพอะค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ
4: เป็นสีเงินกับสีทองหรือจะเป็นทองเหลืองก
1: ็
4: ได
1: ้ขอสไลด์ขอมาที่อาจารย์ดวงกมลขึ้นจอเลยค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่พับไว้ขนาดที่จะพอที่จะปิดเหรียญ2อันไม่ให้มันชนกันนะคะลองทำเป็นเหมือนกับเป็นแซนด์วิชอย่างนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมน้ำเกลือนะคะก็จะเป็นเกลือตามบ้านเนี่ยค่ะเกลือธรรมดานะคะที่ใช้ทำกับข้าวผสมกับน้ำในปริมาณเหมาะสมให้มันละลายได้พอสมควรนะคะเข้มข้นพอสมควรแต่ให้พยายามละลายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะละลายได้ก็ถือว่าเป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะคะ
1: จำเป็นต้องเป็นสารละลายอิ่มตัวเลยไหมคะ
4: ถ้าอิ่มตัวมากว่ามันจะดีกว่าที่จะเจือจางนะคะให้เข้มข้นหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ทางอีกกลุ่มเพราะว่าทางเรามี2กลุ่ม
5: ทิชชู่
4: ค่ะทิชชู่ทำเป็นซอฟบลิชโอเคค่ะทีนี้พอเราเตรียมน้ำเกลือได้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็พยายามทำกระดาษให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่อ๋อค่ะทิชชู่ให้ชุ่มไปด้วยน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็นำเหรียญมาประกบกันสองด้านลองเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ2บาทก่อนแล้วกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวัดตอนแรกเรายังไม่ทราบว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอะนะคะเราก็ลองจิ้มไปก่อนละกันทั้งสองด้านนะคะด้านหนึ่งไว้ตรงเหรียญทองแดงอีกด้านหนึ่งไว้ตรงเหรียญที่เป็นเหรียญ2บาทนะคะจับการไว้ในลักษณะนี้นะคะลองดูค่ะแล้วก็เปิดโวลต์มิเตอร์วัดดูว่าจะได้สักเท่าไหร่อันนี้ เราควรปรับที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าคิดว่า

0: กระแสที่เกิดขึ้นคงจะไม่มากนักนะคะปรากฏว่าค่าที่ได้เนี่ยติดลบแสดงว่าวอลมิเตอร์ของเราที่ขั้วที่เราวัดเนี่ยเราวางผิดด้านกลับด้านเราก็กลับด้านใหม่ค่ะ
1: Always
0: ค่ะโอเคค่ะตอนนี้จะเห็นว่าขึ้นไปเป็นค่าบวกแล้วอ๋อพอดีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.04 โวลต์นะคะเพราะว่าอันนี้ปรับสูงสุดเนี่ย200ลิโวลต์ก็คือประมาณตำแหน่งมันเป็นจุดสำคัญนะคะถ้าวางตำแหน่งดีเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ค่าโวลต์ที่สูงนั่นเองอาจารย์ลองขยับดูเพราะว่าเหรียญเราเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เป็นนูนส่วนที่เป็นตามลายอะนะคะปรับด้านพยายามให้ด้านที่มันไม่มีลวดลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีค่าที่สูงค่ะเดี๋ยวลองปรับดูนะคะ
2: can you see us
1: yes I can it looks good
2: yeah do you see the vault
1: The one thing that I will say is that yesterday when we were, or the day before when we tried this, when you want to make a stack, they have more than one. So here I've made a stack of three. If the paper is too big and it touches the papers from another stack, then it will make a short circuit. You will not get extra voltage.
2: Okay, very good, very good.
1: So Jack made some very small pieces of paper that just fit between the coins. That will be something to watch for.
2: ค่ะ อาจารย์เคนอธิบายไปถึงเรื่องสแต็กละทีนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็วัดอ่านโวมิเตอร์ได้อ่านโวได้ทั้งอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะที่ขอนที่หัวหินค่ะ
3: ยังครับ
2: ทำตามอาจารย์ดวงมนต์ทันไหมคะ
3: ทันครับทันครับอาจารย์เดี๋ยว
2: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์
3: เดี๋ยวดูที่จอเลยนะฮะอาจารย์ครับ
1: But if you're just measuring voltage then on a single one it's not a problem
2: okay here is from Hua Hin อาจารย์สุรพงษ์ in Hua HinThis is his experiment.
3: อาจารย์ดูที่หน้าจอเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะดูไม่เห็นนะคะมันเล็กมากอาจารย์อ่านด้วยได้เท่าไหร่คะน้อยมากเลย 0.1
3: ประมาณครับอาจารย์ 0.1 ครับ
2: ตีเชิดตำแหน่งที่แตะค่ะอาจารย์ลองเปลี่ยนตำแหน่งให้มันเรียบๆหาตำแหน่งที่มันเรียบๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติมันนูนๆมันที่คอนแทคไม่ดีอาจารย์ลองขยับอาจจะทำให้ได้โวลต์มากขึ้นนะคะWell, Ken, the problem, a little bit problem here is that our coin, right, is not smooth. So we have to find the position, the right position. Uh-huh. It is not smooth when the contact is not well, right? Then the wall is, the electricity will be low.
1: Yeah. Well, although if the paper is wet and makes good contact, it should fill in the gap between the coins, I think.
2: That's another good point. อาจารย์สุรพงษ์คะเมื่อกี้นี่อาจารย์แนะนำต้องใช้สารละลายเข้มข้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่เข้มข้นพอหรือเปล่าแล้วก็ไม่เปียกชุ่มพอหรือเปล่า
3: เป็นสารละลายเกลือแกงที่อิ่มตัวครับผม
2: ดีค่ะแล้วก็กระดาษชุ่มดีไหมอาจจะคอนแทคไม่ดีออบลิชไม่ดีอาจารย์ลองให้จับใหม่เพื่อรู้สึก
3: อาจจะเป็นที่ขั้วของสายไฟนะครับมีสนิมมีอะไรเกาะครับ
0: ประมาณ
1: which Thai coin are you using
2: one baht
0: no
2: coin
0: two baht
2: coin
0: 0.25 baht
2: and 25 satang our money
1: I'm not certain that a 2 baht coin is aluminum it might be an alloy
0: Yeah, I think
2: it's
0: mixed between nickel and some metals.
1: I think it has other metal in it, so the voltage will be different. We have another thing you could use. It won't be ready now, but you want to get a can. A soda can.
2: Okay.
1: It's made of aluminum.
0: A can.
1: And Jack
0: then we don't
1: Jack made pieces of soda can in the shapes of coins.
2: Okay, so you just the aluminum, so right? Aluminum.
1: It's just so it can be aluminum from any place. We like the Japanese coins, but if you don't have them, then any aluminum will work.
2: Is that aluminum foil will work too? Okay.
1: Aluminum foil should work. Sure, try that.
4: Okay. On to the next experiment.
2: Okay, we will try with aluminum foil. ลองเปลี่ยนเหรียญด้วยเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าเหรียญ2บาทของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะมันเป็นอลอยอาจารย์ดวงกมลก็บอกว่าไม่ใช่เป็นอลอยนะคะก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้รู้ใช่ไหมคะว่าวัสดุต่างกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เมื่อกี้อ่านโวลเทจได้สูงกว่าของเขาเยอะเมื่อกี้อาจารย์เคนเขาทำของเขาเนี่ยเขาได้แค่ 0.7 หรือ 0.5 เองเราได้เยอะกว่าอีกเขาก็เลยบอกของเราเนี่ยเป็นอลอยนะคะเดี๋ยวเราคงดูก็อันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าถ้าเป็นวัสดุต่างกันนะคะก็จะให้สมบัตินี่ไม่เหมือนกันค่ะ
5: โอเค
4: เหรียญนะคะเป็นตัวอลูมิเนียมฟลอยด์ที่เป็นอลูมิเนียมจริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลอลูมิเนียมอะไรก็ได้ซึ่งทำให้ค่ามันไม่ใช่ตัวโลหะนั้นจริงๆมันจะเป็นค่าของโลหะผสมนะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์แล้วเนี่ยแล้วก็อีกด้านนึงก็ยังคงใช้เหรียญ25สตางค์เหมือนเดิมนะคะดูซิคะว่ามันจะแตกต่างไปมากกว่าเดิมยังไงนะคะค่ะเมื่อตะกี้นี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับระดับของตัวโวลต์มิเตอร์นะคะพบว่าค่าสูงสุด200มิลลิโวลต์เนี่ยพบว่าค่ามันจะค่อนข้างจะสูงเกินนะคะดังนั้นจึงต้องปรับใหม่ให้เต็มสเกลเนี่ยอยู่ที่2โวลต์นะคะพบว่าที่2โวลต์เนี่ยนะคะแม็กซิมัม2โวลต์เนี่ยเราวัดค่าได้ประมาณ 0.5 โวลต์ค่ะซึ่งสูงกว่าค่าโลหะผสมที่เป็นเหรียญ นะคะสูงกว่าค่ะเมื่อตะกี้เต็มสเกลมันเมื่อตะกี้มัน 0.1 ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: โอเค can now we change to aluminum foil and all 0.5 volts
1: that sounds perfect so that's what we're getting with our copper and aluminum coins and then since we have our LED here we wanted to light it but a 0.5 volt is not enoughSo we've been working, and I have in my hand a stack of three of these coin cells, and if we measure the voltage on them, we should get, and we see it's about a volt and a half. It's close, but probably not enough. So we're going to do two things. We made one more. We'll stack it on top. Now Jack's going to measure our voltage.
3: อีกอันนึงเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอันเดิมแล้วก็คู่กับเหรียญสีทองเหรียญ50สตางค์ครับ
2: ค่ะค่ะ
3: อาจารย์ลองขยับเอาออกแล้วเอาเข้าดูครับนี่ฮะอันนี้ไม่ต่อคั่ว
2: yeah. This is from experiments in Hua Hin
1: in Hua Hin so it's working for them good
2: yeah and he used aluminum foil as that we changed
1: alright
2: to about 0.5 also
1: When we did this experiment in Kuwait, the Kuwaiti teachers tried their own coins and found several that worked. I'm glad you have the 0.25 baht because all my Thai coins, none of them worked for me, but 0.25 I did not have. And now we've made a stack of four, and Jack has hooked up our light-emitting diode. And
5: I saw it.
1: I don't think you're going to see it, but it's lit.
2: Okay, we will do our. ตอนนี้เคนทำอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งได้หนึ่งเซตใช่ไหมคะหนึ่งชุดเนี่ยนะคะเราอ่านค่าโวลต์ออกมาได้ 0.5 นะคะครับเราจะทำใช้หลอดไฟ LED เนี่ยนะคะเราต้องใช้โวลต์เราต้องให้ได้กระแสไฟเยอะกว่านั้นนะคะก็จะต้องทำเอามาซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะที่อาจารย์เคนเขาทำอยู่เนี่ยเขาซ้อน3ชั้นก็3ชั้นเขาก็อ่านค่าโวลต์มาได้ประมาณ 1.5 มันก็พอถูกต้องอะนะคะเพราะคู่หนึ่งมัน 0.5 ใช่ไหมคะแต่ก็ยังบอกว่ารู้สึกมันยังไม่ค่อยดีเขาก็เติมอีกชั้นเป็น4ชั้นเดี๋ยวเราลองทำดูของเรานะคะแต่ข้อสำคัญนะคะข้อสำคัญก็คือตกซอฟ ของในกระดาษ

0: เนี่ยค่ะเราจะต้องไม่ให้ขอดขันเพราะฉะนั้นกระดาษเนี่ยให้มันเล็กแล้วก็จมอยู่ในข้างในระหว่างเหรียญอย่าให้โผล่ออกมาเมื่อกี้นี่ที่เราทำแบบง่ายๆใช่ไหมถ้ามันโผล่ออกมาแต่ถ้าเรามาสแต็กกันเนี่ยมาวางถ้าซอฟต์บริดจ์มันมาแตะกันมันก็จะช็อตนะคะถูกไหมฮะเซอร์กิตเสียไปเลยฉันจะต้องตัดกระดาษเนี่ยนะคะให้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญแล้วจะได้ทำแล้วให้แตะอยู่ข้างในเหรียญไม่โผล่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวลองทำกันสัก 3-4 ชั้นแล้วดูซิว่าอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวขอกล้องค่ะทางอาจารย์ดุกมลกำลังทำให้ดูนะคะว่าจะตัดซอฟต์บริดจ์เนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสแต็ก4ขอผู้ช่วยอาจารย์หน่อยเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: จอมนาว
2: ลองสีเด
3: ีย
2: วก
3: ันได้แล้วเวิร์ก
4: แสดงว่าเมื่อกี้อาจจะบีบแน่นเกินไปโอเคค่ะประมาณจุด5ถ้า1ชั้นได้จุด5นะคะเดี๋ยวเพิ่มชั้น
0: can we have another kind of coin a 10 baht coin do you remember we have a 10 baht coin is kind of a core shell inside it's one metal the other the outside is another kind of metal can we use that
4: ขอบคุณค่ะ
5: it's a good thing to tryIn fact, in the procedure, I listed a set of questions that people might ask, and one is just that: what happens with a coin with a different metal outside and inside? The United States coins are different too. So we have our 25-cent piece has a nickel alloy outside, and it's copper, a sandwich inside. I don't know what happens with that. Not very much, I don't think, but it's a good try. Or our pennies, our 1 cent pieces, are copper on the outside and zinc inside.
0: Okay. Yeah.
5: So we can try all these things and see what happens.
0: Okay, we will do.
5: In fact, let's. Here's copper with zinc here. So we know this. I just dismantled. So that gives us a half a volt.What if there's zinc inside?
3: อาจารย์อย่าแน่นมากนะ
0: มันไม่ขัดแข็งก็ต้องกระดกข้าง
3: อาจารย์อย่าให้มันไม่สูง
5: Our 25 cent piece works as well as a copper coin. It has copper in it.
3: ไม่ขึ้นยังเท่าเดิมอยู่เลยค่ะ
5: Well, that was a surprise.
6: Yeah, that was.
0: เพราะของแข็งเลย
3: อีกเขาไม่เขาก็ไม่ได้แตะแต่ละคู่ได้
5: 5.5
3: แต่ม
5: ัน
3: That's all she wrote. There's just ลองแต่ละคู่ไหมเดี๋ยวนะ
4: ไม่แตะใช่อ่ะมันน่าจะได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้
5: It's delicious now. Yeah. Amazing.
6: The quarter surprised me.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: They're trying out their change. It's great. Yeah. It's just what I wanted.
1: It's like our penny.
0: Failure. See, they figured out how to fold up the paper so it doesn't touch.
1: Yeah.
0: And he could do a chemical education study doing this sort of thing and watching how people learn, try different things. How they work together.
1: Look at that.
0: All right. We got a volt. Two of them, we got a volt.
2: You see that, Ken?
0: Yes, it's working just perfectly. I'm really enjoying watching this because it is working just the way I hoped. We're trying things, people are working together.
3: Now get
0: people
3: it.
0: Are making adjustments.
3: Yeah, now we start. And we can see the increasing of the volts. อาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะสอนกันแล้วได้อ่านค่าวอลเพิ่มไหมคะพี่หน่วยคะดร.
4: ถามว่าขอเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะครับเป็นเหรียญบาทกับอลูมิเนียมฟอยล์นะครับถ้าเป็น1คู่นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะครับ1คู่นะครับอันนี้2คู่ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ
0: Papers That one looks like it might be shorting maybe the papers are touching each other
3: อาจารย์สุพงศ์อาจารย์เคนบอกว่าสงสัยเนี่ยไอกระดาษมันชนกันไหมคะไฟฟ้าไอไฟช็อตแล้วต้องจับ
4: ครับพยายามพอดีเหรียญเรามันเล็กนะครับนะฮะอาจารย์ดูประมาณ 0.5 โวลต์นะครับคู่หนึ่ง
1: เราดูที่ bottom number
4: นะฮะนะครับประมาณ 0.5 โวลต์ครับขีดล่างนะครับอันนี้หนึ่งคู่ครับ
3: คู่เดียว
4: ครับ
0: That's in Huahin. That's exactly what happened to us this weekend when we were testing, and then we found if we were carefulTo keep the papers from touching, that then we could get to higher voltage.
3: อาจารย์สุรพงศ์เมื่อกี้นี่ทางกรุงเทพเองเราก็วัดไม่ได้นะคะเราก็มาจับไอ้ซอฟต์บริดจ์ใหม่นะคะต้องให้มีขนาดเล็กอย่าให้ชนกันอย่าให้ซอฟต์บริดจ์สองชั้นเนี่ยชนกันนะคะจะลองปรับใหม่อีกทีนึงค่ะโอเคคู่หนึ่งได้ประมาณ 0.5 ถูกแล้วค่ะ
4: อันนี้ครับคู่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งคู่ครับประมาณ 0.3 โวลต์ครับ
3: โอเคค่ะ

0: ป็นไรค่ะ
1: แล้วถ้าสองคู่ลองสองคู่นะครับ
0: Ken, what you watching right now is from Hua Hin.
2: Yes. They are reproducing what we had trouble with on the last weekend when we tested. It happens when the papers separating the layers touch from one layer to the next. And then it's just like a single battery instead of like a stack of batteries. So,
0: right.
2: So they won't get...
0: Then to them already, they're trying now, yes.
2: We thought we had lost our minds because we had half a volt with one cell and we put the second cell and it was still a half a volt. And so we realized what happened.
0: We also experienced that here in Bangkok. So now we improve it.
2: It helped. Jack made these really small papers that were just the right size to separate the coins, and that was helpful for us.
1: เดี๋ยวลองดูของเราครับ
2: I've worked with him before.
0: ขอบคุณอาจารย์สุพงศ์เดี๋ยวเราลองดูค่ะ Well, at Hua Hin, they noticed that if they use solvage, the same old solvage, repeat again, it doesn't come out good. But once they change a fresh solvage, then it's better.
2: I think it's probably a matter of whether the salt bridge for one is touching another or not. Or are they doing just one single coin with aluminum foil? Or is it a stack?
0: A single.
2: It's a single. Okay, so yeah, maybe the salt bridge they had some gaps in it or something.
0: Yeah,
2: we had that trouble with the other battery that it, one time maybe. It did not work and it turned out there was a hole we didn't see, so it was shorting.
3: If that's a single cell.
2: So now for a single cell, this looks good.
0: เหตุผลอีกอันนึงนะคะอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าตรง salt bridge ของเราเนี่ยมันอาจจะมีแกปนะคะอาจจะมีแก๊ปตอนที่เราพับอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่ามันมีแอร์เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนั้นด้วยแล้วก็อย่าให้มันถูกไหมฮะมันแห้งไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะ
4: ทางไทยอะค่ะได้ทำแล้วปรากฏว่าแต่ละอันเนี่ยได้จุด5ตามที่หัวหินได้อะนะคะแต่พอนำมาการตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าเนื่องจากว่าเวลาเรากดอะค่ะบางทีกดแรงไปเนี่ยไอ้ตรงซอฟต์บริดจ์ที่เป็นรีชุบเกลือเนี่ยค่ะมันจะมาชนกันแล้วทำให้ก็ได้จุด5เหมือนเดิมถ้าอาจารย์ขยับดีๆวางมุมให้มันคนละมุมแล้วก็ตัวสำลีที่ชุ่มด้วยน้ำเกลือเนี่ยต้องไม่ชนกันนะคะตรงนั้นเนี่ยจะได้ค่ะอาจารย์2อันจะได้เป็น1.0กว่าๆเลยนะคะ
1: คร
4: ับ
1: ครับ
4: ลองอีกทีบางทีก็รู้สึก
0: Well, at Hua Hin, they complain that they cannot get, even though they stack two or three together, they still read as one, you know, just as you said, that maybe because of the short circuit, because of the solvage touching together, right? But in Bangkok, we can get...multiple of the voltage. But anyway, we haven't succeeded to have three together. We have only two and we get one volt. So, or later on, huh?
2: Okay, that's something that's easy to keep trying, of course. You don't need my help for trying it further. I think you'll find we did four, I think, was enough to light the LED for us.
0: Right, but you said that you use a clip, right? You use a clip to put coins together. Is that right?
2: No. I'm just using my fingers.
0: You also use finger, okay?
2: Yes.
3: We just use the clip on the light.
2: We clipped to the light to hold it, but then we just touched the wires to the bottom and top. Maybe I need five. Where did that last one go? I took it apart.Let's see if it works. Did touch up. I think it dried out.
3: Yeah.
0: Yes, I think we find out many things that we should aware of. And we will make sure that the teachers understand. And then they can.
3: There it is.
0: On.
2: All right, good. Yeah, so five is working to light the LED for us. And again, it does not need to be coins. If you're looking for coins, Chinese 1 jiao are made of aluminum, and maybe you could find those. Otherwise, aluminum foil is good.
0: Yes, I agree. ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคุณจริงเหรียญไทยเองก็มีหลากหลายเหมือนกันและอีกอันนึงที่อาจารย์เคนบอกว่าก็คืออย่าให้มีแอร์บับเบิ้ลอย่าให้มีฟองอากาศนะคะบางทีใส่เข้าไปเนี่ยเราหนีบได้ซีกนึงอีกซีกนึงมันอาจจะแห้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีฟองอากาศก็คอนแทคไม่ดีนะคะก็คงจะต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเพราะเหรียญมันเล็กกระจิ๊บเดียวนะคะจับลำบากนะคะอีกอันนึงคือนอกจากใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะคะอีกอันนึงทางอาจารย์เคนแนะนำก็คือตัวกระป๋องโค้กเป๊ปซี่อะค่ะนะคะเราดึงที่ตรงฝาเปิดอะนะคะชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมก็อาจจะมาลองดูก็ได้นะคะเนี่ยเราก็สามารถหาโลหะต่างๆนะคะแล้วก็มาทดลองดูค่ะ
2: Let me put a slide up then to guide my comments. And this, since we are teaching green chemistry, I thought we should take just a minute and talk about how this experiment is a green experiment. And on this slide, I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials. And if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button,batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine contains much more dangerous materials. Here, when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So it is very, very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there are some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity.Could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working, maybe you had the right coins in your pocket, you could make a lantern for yourself. And then of the 12 principles of green chemistry, I listed three. And this is something, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, what about number one, prevent waste?Well, this experiment prevents waste. Other ways to make batteries, maybe you've used lemons before, the fruit. Well, then you have a lot of wasted lemon afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Principle number three, we're using very safe materials. Principle number 12, we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles.And consider whether or not that principle is illustrated by this experiment.
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ green chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ green chemistry นะคะอาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า green chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาคำทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยว่าหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองน่าจะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลน์มีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมุติว่าเกิดเราหลงป่า นะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทำแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ทำนองนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเราใช้เศษจากกระป๋องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเอาของเหลือใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถมาทําให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็กลับไปมองถึงข้อ1212ข้อหลักของ Green Chemistry มันมี12ข้อมีข้อไหนบ้างที่มาอธิบายการทดลองนี้ได้ว่ามันเป็น Green Chemistry นะคะอาจารย์เคนก็ยกขึ้นมาว่ามีข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยก็คือในเรื่องของไม่ให้เกิดของเสียนะคะเมื่อกี้นี้ก็คนจริงแล้วบางหลายคนก็อาจจะเคยรู้และเคยทำมาว่าเราก็เอามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวเราต้องมีส่วนที่ของเสียอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการป้องกันให้อย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่ว่าเกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่สามมานะคะไปดูเมื่อกี้บอกอยู่หน้าสี่นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อที่สามเนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราหมายถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อนึงนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12ขึ้นอีกข้อนึงนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากรดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ทำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าลองนี้ถือว่าเป็น Green Chemistry นะคะOkay, Ken, I just follow your suggestion, but I put a little bit in terms of Thai way explanation.
1: I am glad you did. It sounded better that way. We're going to do this one a little differently. As I talk about it, I'm going to have Jack do it here. So it'll be small maybe, but you'll be able to see. We're going to make this battery with a piece of aluminum foil, which I know you have because you were just using it.On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece. There we go. In the center of this, we're going to put some carbon. Yes.
0: Let me explain a bit.
1: Okay.
2: ค่ะ ตอนนี้เป็นการเปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟลอยด์แทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโทดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟลอยด์ก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันค่ะเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟลอยด์ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่อาจจะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทำให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ำเกลือนะคะก็วางตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปผมอธิบายว่าจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางโอเรกอนก็กำลังรู้สึกกำลังจะดำเนินการทำอยู่หรือว
0: ่า continue please
1: okaySo now on top of this paper, we're going to put a little bit of charcoal. That's plenty. We'll make sure the charcoal is wet with the salt water.
2: ค่ะตอนนี้เขาก็ใส่ผงถ่านไปบนกระดาษทิชชู่แล้วนะคะซึ่งผงถ่านตรงนั้นก็ต้องแน่ใจว่าทำให้เปียกด้วยน้ำเกลือด้วยนะคะ
1: And our battery is done. So we're going to turn on our voltmeter. I will touch the wrong side first, I'm sure, because

0: ส่วนอีกด้านอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ
1: And you cannot see this but I'm measuring about 0.9 volts just touching the aluminum foil and the carbon
0: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อตะกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ
1: Okay so before you try it I just want to talk to you about a few things one on the slide I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner I don't know if you recognize a Mexican food called a tortilla and it was cooked too long it's burned so it has charcoal on the outsideWhen we tried this experiment in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas, and it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle, actually even better. We made a very nice battery using aluminum foil and a tortilla that was cooked too long.
2: ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้คอยเหรียญชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทดลองดูนะคะแล้วก็ลองหาเหรียญต่างๆนะคะคุณจริงเหรียญไทยเองก็มีหลากหลายเหมือนกันเมื่อกี้ว่าจะลองเหรียญ10บาทยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะคะ
1: โอเค Let me put a slide up then to guide my comments and this since we are teaching green chemistry I thought we should take just a minute and talk aboutHow this experiment is a green experiment, and on this slide I have several thoughts about that. One is we're making a battery from very safe materials, and if you compare other types of batteries that you know about, maybe mercury button batteries or lead acid batteries, almost any other type of battery you could imagine contains much more dangerous materials.Here, when we're finished with the experiment, I'm just going to put the money in my pocket and go home. So it is very, very safe. We're also learning about alternative energy sources. So there are some green chemical thinking there. We're using scrap metal to generate electricity. You could imagine if you were lost in the woods and your flashlight wasn't working. Maybe you had the right coins in your pocket. You could make a lantern for yourself.And then of the 12 principles of green chemistry, I listed three. And this is something, if the teachers could encourage their students to talk about their thinking, you could go through each of the principles and say, what about number one, prevent waste? Well, this experiment prevents waste. Other ways to make batteries, maybe you've used lemons before, the fruit.Well, then you have a lot of wasted lemons afterward. So here we just have a little piece of paper that we throw away. Principle number three, we're using very safe materials. Principle number 12, we're using materials in a way that won't hurt us. And so you can go through, and the students should go through and think about each of the principles and consider whether or not that principle is illustrated by this experiment.
2: ค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Green Chemistry นะคะเรามาดูซิว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยมันช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Green Chemistry นะคะ อาจารย์เองจะชอบใช้คำว่า Green Chemistry ไม่อยากจะแปลว่าเคมีสีเขียวนะคะคิดว่าความหมายมันกว้างกว่าตรงนั้นเยอะนะคะก็เคนก็อธิบายถึงในเรื่องของที่เราเอาคำทำแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจากเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาอธิบายด้วยหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองอันนี้นะคะก็เรามองถึงการทดลองก็จะเห็นว่าเราใช้แค่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญสตางค์นะคะก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าปลอดภัยถูกไหมคะเป็นวัสดุปลอดภัยนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆที่ขายกันในท้องตลาดหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งกรดมีทั้งแอลคาไลมีทั้งอะไรสารพัดนี่นะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการทดลองของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ในกรณีที่เรามองในแง่ของพลังงานเท่ากับว่าเราก็สามารถสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเองนะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะ เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนก็แนะนำบอกว่าสมมุติว่าเกิดเราหลงป่า

0: นะคะเราไม่มีไฟฉายนะคะเราบังเอิญมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าบังเอิญใช่ไหมคะมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราทำแบตเตอรี่เองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทำนองนั้นนะคะลาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมาทำไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันอาจารย์เคนก็บอกเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งมะนาวเราต้องมีส่วนที่ของเสียอะไรเงี้ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะคะคิดนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่รุนแรงของเสียไม่ได้ร้ายแรงอะไรไงแต่ก็เป็นการให้นักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการป้องกันอย่าให้เกิดของเสียดีกว่าที่ว่าเกิดของเสียแล้วต้องมาจัดการกับมันทีหลังนั่นเองนะคะข้อที่เราก็ยกข้อที่สามมานะคะไปดูเมื่อกี้บอกอยู่หน้าสี่นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียด12ข้อข้อที่สามเนี่ยก็จะบอกว่าใช้วัสดุนะคะที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่านะเราก็ถือว่าเหรียญนี่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่ากลืนกินเข้าไปนะคะเราหมายถึงว่าเราหยิบใช้เราจับต้องเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นคอนเซปต์อีกข้อนึงนะคะแล้วก็หยิบข้อที่12ก็อีกข้อนึงนะคะก็คือใช้วัสดุนะคะในรูปแบบที่มันช่วยลดอันตรายก็คือแทนที่เราจะไปเอากรดเอาเบสหรือเอาโลหะที่เป็นโลหะหนักอื่นๆที่มันเป็นอันตรายมาใช้ทำนองนั้นนะคะเราก็สามารถถ้าเราใช้สิ่งของที่มีความเป็นอันตรายต่ำเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อันตรายไม่มากนั่นเองนะคะก็จะเป็น3ข้อที่บอกว่าเราสามารถจะเอามาใช้อธิบายในการทดลองของเราได้ว่าการทดลองนี้ถือว่าเป็น green chemistry นะคะ
1: Are we ready then to move on to the next experiment
0: Yes.
1: All right. It's very similar, so we won't have to talk as much, and we will be able to do more work then. This is to make a battery from aluminum and air. And this first slide looks very much the same idea to make a simple battery. We'll measure the voltage again or demonstrate it with an LED, and the same chemical concepts.The reason I had two of these battery experiments is because they're both fun. They're a little bit different. They allow students to compare the two different experiments, and we'll do a little bit of that when we finish with this experiment.
0: Okay. วันนี้ที่เราจะทำการทดลองเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น electrochemistry นะคะเป็นการทดลองเรื่อง electrochemistry แต่ว่าเราสามารถใช้วัสดุแต่ง
1: Coil, which I know you have because you were just using it.On top of that aluminum foil, we're going to place a piece of paper towel soaked in salt water, just like we did for the coins, but now a bigger piece.
2: ค่ะตอนนี้เป็นการเปลี่ยนตัวโลหะนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเหรียญนี้ก็จะใช้อลูมิเนียมฟอยล์แทนอย่างตามที่อาจารย์สุภวรรณได้กล่าวไปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนขั้วอานอดกับคาโทดใหม่เป็นแอร์คือแอร์เนี่ยจะอยู่ในผงถ่านด้านบนที่ดำๆและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือแทนเหรียญที่เป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ตอนนี้เราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มให้มันขาเพิ่มพื้นที่ผิวให้มันเกิดคอนแทคได้ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากตัดกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปแล้วอ่ะนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แต่จะใช้เป็นทรงยาวนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้วางได้ง่ายนะคะหลังจากทำให้กระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยน้ำเกลือนะคะก็วางตามรูปของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปผมอธิบายว่าจะใช้ผงถ่านมาวางข้างบนแล้วผงถ่านเนี้ยจะทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาหรือยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาอธิบายต่อไปนะคะตอนนี้ทางออริกอนก็กำลังรู้สึกกำลังจะดำเนินการทำอยู่หรือว่า
0: continue please
1: Okay, so now on top of this paper, we're going to put a little bit of charcoal. That's plenty. We'll make sure the
2: flame floor ด้านล่างส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยจับอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปตรงส่วนที่เป็นผงถ่านดำๆตรงนั้นนะคะผงถ่านที่เปียกๆด้วยน้ำเกลือนะคะ
1: And you cannot see this, but I'm measuring about 0.9 volts.Just touching the aluminum foil and the carbon.
2: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็วัดได้สูงถึง 0.9 โวลต์นะคะซึ่งสูงกว่าเหรียญที่ชั้นเดียวเมื่อตะกี้ซึ่งเราวัดได้ 0.5 โวลต์นะคะ
1: Okay. So before you try it, I just want to talk to you about a few things. One, on the slide, I show a picture of something that looks unusual in the lower right corner.I don't know if you recognize that. That's a Mexican

0: food called a tortilla, and it was cooked too long. It's burned, so it has charcoal on the outside. When we tried this in Mexico, we decided we would make charcoal by burning tortillas, and it worked. So that charcoal worked as well as charcoal from a bottle, actually even better. We made a very nice battery using aluminum foil and a tortilla that was cooked too long.
1: Okay, ค่ะขอกลับไปที่สไลด์ can you go back to the slide again the Mexican food yeah
0: there it is
1: เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าพอดีเคนเขาก็ได้รับเชิญไปทำเวิร์กช็อปหลายๆแห่งนะคะแล้วก็ไปที่เม็กซิโกแล้วที่เม็กซิโกนี้เขาก็จะมีอาหารประจำชาติเขาอย่างหนึ่งนะคะก็ที่เห็นในภาพเนี่ยนี่เขาบอกว่าเวลาเขาปิ้งไหม้ๆเนี่ยมันจะดำๆใช่ไหมคะเขาสามารถขูดตรงดำๆนั่นมาใช้ได้เลยแทนผงชาโคลที่ต้องไปซื้อจากขวดๆแล้วเขาบอกมันก็เวิร์กอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์นราพรก็เลยบอกว่างั้นเราปิ้งขนมปังให้ไหม้แล้วก็เอาตรงที่ไหม้ๆขนมปังมาใช้ได้ไหมก็น่าจะลองใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะเวิร์กได้
0: So with that, let me just repeat what we talked about for the other one. So here we're getting almost a volt. With the copper and aluminum, we only had a half a volt. A volt is still not enough for the LED, but if we make a stack of two of these, oops, I'm going to go forward and then come back. If we make a stack of two, we should get enough voltage to light our LED. So we will try that.
1: ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตรวจสอบโดยใช้ LED มันก็ต้องได้โวลเทจมากกว่านี้ตอนนี้ที่อาจจะได้นี่คือ 0.9 โวลต์นะคะเขาก็จะทำเป็น2ชั้นก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะคะต้องทำ2ชั้นแต่ก็อีกนะคะต้องไม่ให้คอนแทคกันนะตรง salt bridge so can you have to be the salt bridge right you cannot allow to contact to each other
0: that's correct so that's we're making a second one here and we're folding the foil up to make sure it's not touching the bottom foil
2: ของเราวัดได้ 0.6 โวลต์ครับ
0: I think we have a small hole someplace
2: อาจารย์ลองยกขึ้นยกลงเนี่ยฮะ
0: double the voltage
2: ครับ
0: Sometimes the paper towels get a little hole in them and it doesn't work
2: ที่หัวหินค่อนข้างชัดเจนมากครับอาจารย
0: ์ I think we should just have people trySo the aluminum foil becomes aluminum hydroxide. And at the carbon side, it's an electrochemical reaction of oxygen. But the carbon is important because the oxygen doesn't, it needs a surface on which it will react. But there's the equation for what happens.
1: ค่ะดูที่สไลด์นี่นะคะก็กำลังอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแอนโนดนะคะแอนโนดก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเปลี่ยนไปนะคะอลูมิเนียมจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะคะถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นสมบูรณ์นะคะแล้วก็แคโทดที่มันถูกกักเก็บอยู่ในผงถ่านนั่นเองนะคะ
0: That sounds good. You should, and maybe even more, if you press and get really good contact with the carbon, maybe as much as 0.8 or 0.9 volts.
1: Okay. ค่ะ ก็การทดลองนี้นะคะจะต้องให้คอนแทคกันดีๆเพราะงั้นอาจจะต้องกดตรงคาร์บอนหน่อยๆนะคะให้มันเกิดการคอนแทคกันนะคะก็ปกติแล้วน่าจะได้ประมาณแถวๆ 0.8 0.9 นะคะตอนนี้อาจารย์ดวงมนต์ได้มาเท่าไหร่ละ 0.5 นะคะก็เดี๋ยวพยายามอีกทีอาจารย์สุรพงษ์ได้ไหมคะ
3: yeah we can try
2: ของผมได้ประมาณ 0.6 ครับ
1: โอเค at Hoi Hin he's got 0.6 volt
0: good we could have a contest to see who gets the highest voltage
1: right so you won huh
0: he's the winner so far
2: เจ็ดแล้วครับ
0: We're cheating. We have two stacked.
1: Okay, okay.
0: No, not quite. I don't think. Yeah, twist fingers.
1: นะคะคุณครูก็คงเห็นนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนต่างๆแม้กระทั่งอากาศนะคะแต่นี่จะเอาอยู่ๆเอาอากาศมาเฉยๆนี่ไม่ได้เราต้องหาอะไรให้มันเกิดการคอนแทคให้มันมีการอะไรเนี่ยติดต่อกันฉันก็เลยต้องใช้

0: ี้เขาใช้ผงถ่านที่เขาใช้ผงถ่านเพราะผงถ่านมันอินเนิร์ตผงถ่านมันเฉื่อยผงถ่านมันไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรกับใครฉะนั้นเราก็จะเราทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดจากออกซิเจนในอากาศนะคะไม่ใช่ตัวผงถ่านเองนะคะโอเค Ken would you like to continue your side
1: are people going to try this one I'm ready if they would like to
0: Have already, yes, I think it is, it's good, already good demonstration for them though.
1: Okay. Well then that's going to bring us close to our finish here, but let's, so we already did this, we broke. This I can be very quick about as well. You already explained the slide for the other battery and this is exactly the same for this one.So maybe I can save some time and just let you, Sipuan, say what you would like to say about this.
0: Okay, Ken, I just refer to our session, last session, that we're talking about the whole principle, and I translated your material into Thai. So we will make sure distribute in Thai for them to the 12 principles of green chemistry, so they will understand better.
1: Okay, very good. Well, then let me do...Two things before we're finished. One is let's talk about the work that we have done. And then before we say goodbye, I would like to spend a few minutes talking about the work we will do at the next workshop so people can prepare. All right?
0: So, okay.
1: So this is what I would like to do first.
2: ร่วมทำการทดลองด้วยนะครับแล้วก็ให้เขามีคำถามที่จะถามไปถึงดร. เคนนะครับก็มีนักเรียนจะถามครับผม
3: Good morning, my name is Thap Thim Khieu Chum. I'm studying grade 11 science program. I have a question about the first experiment. Why do you
1: yes.
3: use Japanese coal instead of American coal in this experiment? Is there any difference between them?
1: They're not real, but America has copper coins. We have our 1 cent pieces made of copper. We do not have aluminum coins. So that's the simplest answer. But the real reason I like the Japanese coins is because they have the plus and the minus on them for the plus and minus ends of the battery.
3: Thank you.
0: Thank you.ค่ะขอเรียนอาจารย์คุณครูทุกท่านนะคะก็มีที่คำถามของเด็กหญิงทับทิมนะคะจากที่โรงเรียนบางแกกังวลนะคะก็ถามว่าทำไมอาจารย์เคนถึงใช้เหรียญญี่ปุ่นทำไมไม่ใช่เหรียญอเมริกาล่ะนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าเหรียญอเมริกาไม่มีอลูมิเนียมไม่มีอลูมิเนียมนะคะแต่จริงๆแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์เคนเขาประทับใจตรงที่ว่าเหรียญญี่ปุ่นเนี่ยมันมีขั้วบวกขั้วลบมีเครื่องหมายมีเครื่องหมายขั้วบวกขั้วลบจริงๆแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาจารย์นุกมลแทน1เยน10เยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแต่บังเอิญมันมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกขึ้นมาก็ดีอะค่ะมันชัดเจนโอเคเคน that's good question ฮะ
4: ค่ะแม่Ken, introducing to you this student, Thap Thim. She won the scholarship as an exchange student to Oak Hill School in Oregon, and she's going in March.
1: Wow. Oh, congratulations.
3: Thank you.
1: I will meet you when you are here, I hope.
4: Yeah, I'm sure they will arrange that for you, yeah, especially Kumbuya.
3: I have
1: She has
3: more
1: to
3: question.
1: Visit the University of Oregon.
3: Sorry.
0: Okay, more questions?
3: About the second experiment, how does the charcoal affect the experiment? I'm sorry.
1: Yeah, that is also a very good question. Jack and I worked over the weekend to explore. Part of the explanation is that it provides a lot of surface area for the reaction with oxygen.And so Jack said, why don't we use a sponge? The sponge for soaking up water, it has a lot of surface area. It doesn't work. The carbon surface is not just a surface, but it is a surface that reacts with oxygen. Oxygen absorbs to that surface and is activated so that it is easier

0: to transfer electrons to it. So the carbon serves as a catalyst for the reduction of oxygen, facilitates the reduction.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีอีกคำถามหนึ่งนะคะ เด็กหญิงทับทิม ก็ถามว่า
2: สาวแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทำไมถึงใช้ถ่านผงถ่านนะคะนะคะความจริงผงถ่านเนี่ยนะครับมันเป็นมันผ่านการกระบวนการทำขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นแบบปุยๆก็คือมันจะมีทำให้มีพื้นที่ผิวในเยอะๆนะคะมีที่ผิวเยอะอากาศก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในนั้นได้มากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการที่บอกว่าอากาศเข้าไปฝังตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีพื้นไอตัวผิวของคาร์บอนเองนะคะมันก็จะทำให้เมื่อกรีนไม่ใช่อันไหนสีเขียวกว่ากันใช่ไหมฮะอันไหนกรีนกว่ากันคือปลอดภัยกว่ากันดีกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะนะคะระหว่างสองการทดลองที่เราทำไปแล้วโอเคเคน
0: so maybe we won't discuss that now but that is a good thing for people to think about
1: and then if ถามเลยถามเลยว่าตกลงคุณครูคิดว่าไงคะอันไหนกรีนกว่ากันการหรือการทดลองที่สอง
0: All right and if they read in the packet as well there are a list of other questions they might think about or research projects that they or their students might enjoy working also
1: ค่ะ Ken here is the answer
0: okay
1: say that She thought that the first one is more is greener than the second one. The reason is that the charcoal itself is just powder, right? Maybe the powder itself is
0: oil. And with the coin experiment, just put it in our pocket.
1: Yes, yes. Fortunately, I already explained that.
0: Okay.
1: No, you have.
0: All right. Well then. The last thing I would like to do before we finish our session today is to spend a few minutes talking about what we will do in the next workshop to make sure that people who are preparing, especially in the sites where we don't, the sites that are not Bangkok or Hua Hin, so that they have time to prepare materials to work with us if they would like. So let me They will take more work than this time. This was our first time, and I wanted to make sure that all the technical systems were working, so I kept things very simple. Next time, a little more complicated. The first experiment is here. We will determine the oxygen content of air, and we'll need a small amount of iron sulfate solution, a small amount of 2 molar sodium hydroxide, 2 1-milliliter syringes, And then this is, here's my pointer, good. We need a small piece of tubing that will allow us to join these two syringes together, as this picture shows, okay? We don't need the needles, just the syringes and that tubing.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนก็มองถึงเรื่องการทดลองต่อไปข้างหน้านะคะครั้งต่อไปก็อยากจะให้ได้เตรียมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ไม่สามารถโต้ตอบได้เนี่ยเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอะนะคะจะได้หาเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมไว้เลยโดยการทดลองต่อไปจะได้ทำไปพร้อมๆกับเรานะคะก็การทดลองข้างหน้าเนี่ยก็จะยุ่งยากกว่าครั้งนี้หน่อยนึงนะคะก็จะต้องมีเตรียมสารละลายด้วยนะคะที่ใช้ก็คือเป็นเหล็กซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่นะคะแล้วก็จะใช้ซิลินจ์หรือเข็มฉีดเรียกว่าอะไรกระบอกฉีดยากแต่เราไม่ต้องใช้เข็มนะคะเราใช้ตัวกระบอกนะคะอันนี้ใช้ขนาดเล็กนะคะขนาด2มิลลิลิตรนะคะ1มิลลิลิตร1มิลลิลิตรนะคะแต่ต้องใช้2อันนะคะแล้วก็จะมียางนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่จะมาเชื่อมต่อก็ต้องเล็กๆเหมือนกันที่จะต้องสวมเข้าไปได้พอดีนะคะฉันก็ให้เตรียมวัสดุเหล่านี้เอาไว้นะคะโรงเรียนปลายทางนะคะเขาน่าจะได้ทำไปพร้อมกับเรานะคะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ
0: And so you will need eggshells and it's important not to bring just the shells as they are but use a mortar and pestle and grind it up as finely as possible so that it will be nice and dry before we do the experiment. Okay, that's the most important thing you need, and one eggshell will be

0: plenty for several people. And then we just need a little bit of hydrochloric acid. The silicone oil is probably not necessary. We will need a balance so that we could weigh out about 0.2 grams of eggshell.
1: ค่ะการทดลองอีกเรื่องนึงนะคะก็จะเรื่องของการที่จะหาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะก็เราก็จะใช้เปลือกไข่ที่บดละเอียดอันนี้เขาบอกให้ใช้ต่ำใช้เราคงใช้ทุกวิธีทางบดให้ละเอียดกันแล้วกันนะคะเราจึงบดมาเลยเตรียมมาเลยนะคะแล้วก็ต้องมีตะช่างนะทีนี้ตะช่างนี่ก็ต้องละเอียดเหมือนกันเพราะว่าจะเอา 0.2 กรัมนะคะ 0.2 กรัมก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็นอกจากจะเป็นไข่วัสดุที่ใช้นอกจากเป็นไข่เปลือกไข่บดละเอียดแล้วก็ต้องมีกรดไฮโดรคลอริกนะคะ3โมล่าด้วย
0: โอเค
1: Yes okay
0: and then let me it's continued here we need a few more things this we will needA beaker just to contain the hydrochloric acid. The hardest thing it might be for you to find, we need a 60 milliliter syringe. I don't know if my arrow, but here I tried to circle. So 60 milliliter, it's a pretty big disposable syringe. And again, we do not need a needle, need a cap. I'm showing in the other corner here, my arrow shows up, and not very well, up here, a cap that will fit tightlyon the end of the syringe so that when pressure is built up, it will remain in the syringe. And then finally, we'll need a small plastic cap. And what that's going to be is a container for the eggshell, and it needs to fit inside the 60 milliliter syringe. I don't know, Supawan, can you explain that more clearly, maybe?
1: Why you need the cap like that? It's also, it has to be the cap that come with the syringe itself or any cap?
0: That's the tight-fitting cap. If there's one that comes with the syringe, that will be perfect. The other cap needs to be big enough to hold the powdered eggshell. And maybe I should have brought a demonstration. If this is the cap, my hand, we'll put the eggshell in there. It needs to fit inside the big syringe so that it can float up and down on the liquid inside there. So it would be okay?
1: So the cap must be big enough and small enough to fit inside the syringe.
0: Exactly. Big enough to hold the eggshell, small enough to fit inside. There's a picture in the packet that will help also.
1: Right.โอเคค่ะการทดลองอันนี้นะคะเรื่องหาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอีกก็คือจะต้องมีซิลินช์นะคะคือกระบอกฉีดยาเนี่ยแต่ขนาด60มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะหาได้ยังไง60มิลลิลิตรเราไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาเหมือนกันใช้แต่ตัวกระบอกนะคะแล้วก็จะต้องมีฝานะคะเป็นคิดว่าฝาขวดอะไรก็ได้แต่ว่าให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่เกินแต่ก็น่าจะแบบพอดีนะคะกับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระบอกเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปข้างในนะคะเข้าใจว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะวัดอะไรปริมาณแก๊สนี่นะคะแล้วก็ต้องมีบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์นี่ก็ใส่ไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะแนะนำว่าเอากระจกนาฬิกานะปิดเอบิ๊กเกอร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีไอของไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะอันนี้เขาใช้3โมล่าก็เข้มข้นทีเดียวเหมือนกัน Well I think it's a very good experiment and that they can show to the studentsabout the materials are differently than giving the results differently, and then you can explain further on, and also you can combine green chemistry. I think it's good. How about yourself? Then I can translate together in Thai.
0: Okay, good. I just would like to say that I enjoyed myself this morning. We are finally doing chemistry. It was very simple today. It will get more complicated.But I had a really nice time, and I'm really appreciative that so many people were participating today.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าวันนี้การ

0: ลองออกมาเขาก็สนุกด้วยนะคะแล้วเขาก็ดีใจที่เห็นพวกเราหลายๆคนที่ให้ความสนใจนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของ Green Chemistry แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นเทคนิคนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะนำไปอธิบายให้กับนักเรียนการทดลองไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคะอาจารย์ใช้วัสดุอะไรอื่นๆก็ได้ลองไปให้หมดเลยก็ได้แล้วก็พยายามจะอธิบายนะอะไรดีกว่ากันยังไงนะคะ Well, in fact, อาจารย์นรพร is here. So maybe she can say some words.
1: Yeah. Well, I'm an observer today and, you know, the experiment's very interesting. This shows that, you know, our collaboration, you know, works very well and we have quite a big audience here. And so I would like to thank you.Ken, University of Oregon, and your staff, and Jack, your assistant, Michael, the technician, and also Khun Wirakan from DLO, who has helped to make this program possible. And also on our part, I would like to thank our teacher participants, and especially Professor Dr. Supawan and Dr. Duong Kamon.Who have been playing a big role today and for the next five times because this is a six session series ครั้งนึงนะคะว่า Green Chemistry เนี่ยถ้าเราแปลว่าเคมีสีเขียวเนี่ยมันแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะอยากให้อาจารย์ให้คำจำกัดความที่เป็นภาษาไทยที่เหมาะสมค่ะ Green Chemistry
0: เราอาจจะแปลว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนนะคะภาษาอังกฤษคือไม่แปลตรงตัวนะคะทีนี้คำว่าเคมีแบบยั่งยืนก็คือเหมือนตอนแรกที่อธิบายเนี่ยว่าเราก็จากทำยังไงให้เคมียั่งยืนนะคะหมายความว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เคมีในชีวิตประจำวันนะคะหลายคนบอกไม่เห็นเกี่ยวเลยเราใช้โทรศัพท์มือถือไม่เห็นเป็นเคมีเลยนะคะแต่กว่ามันจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันผ่านขั้นตอนที่มันต้องใช้สารเคมีอะไรหลากหลายระหว่างผ่านขั้นตอนนั้นคนที่ทำงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องสารเคมีหรือว่าของเสียที่ทิ้งไปมากมายนะคะที่ Green Chemistry เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้คือเราไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเคมีเนี่ยเป็นสิ่งร้ายจริงๆสมบัติของเคมีเนี่ยเป็นสมบัติที่มีอันตรายทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ถูกวิธีมันก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้น Green Chemistry จะเห็นว่าที่บอกว่ามี12ข้อเนี่ยนะคะก็คือเพื่อจะบอกว่าจะทำอย่างไรแล้วให้เกิดความปลอดภัยนะคะโดยตามคอนเซ็ปต์12ข้อนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนไป3คอนเซ็ปต์นะคะได้เดี๋ยวดูการทดลองต่อไปค่ะ
1: ทางโรงเรียนปลายทางอย่างอาจารย์สุภวรรณบอกนะคะวันนี้ทำทดลองง่ายๆนะคะคงทำตามได้หรือไปทำทีหลังได้แล้วของคราวหน้าก็ได้อาจารย์เคนได้บอกแล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเรามีอาจารย์ที่ดูจากโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่งเราแล้วก็อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแล้วก็ขอให้รับชมติดตามครั้งต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะคะที่หัวหินค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: น่ารักนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะของน้องต้นค่ะน้องต้นค่ะวาดอะไรลูก
1: ช่วยคุณแม่น้องจ้าแล้วก็

0: วันนี้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องของการทำความดีให้กับเด็กๆในห้องเรียนในห้องเรียนนี้เป็นเด็กเพิ่งอายุ4ขวบนะคะซึ่งเรามองว่าการทำความดีเนี่ยเด็กๆเนี่ยทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราสามารถสอดแทรกทุกเวลาให้กับเด็กๆได้ในเรื่องของการทำความดีแต่การทำความดีของเด็กๆเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในวัน2วันแต่เราจะต้องปลูกฝังในทุกๆวันและทุกระยะเวลาที่เรามีโอกาสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณคร
0: ูเพื่อนๆสวัสดีกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณครู
0: เด็กๆเดี๋ยวเราตั้งเป็นวงกลมกันมอบความรักให้กันในเช้าวันนี้ในทุกๆวันนะคะกิจกรรมที่เราจะทำให้เด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราได้ทำกิจกรรมรักที่มอบให้ซึ่งเราได้ทำกันทุกวันรักที่มอบให้ของเราก็คือการโอบกอดการสัมผัสการมอบความรักให้กันเป็นการปลูกฝังเรื่องของความรักและความอบอุ่นความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันค่ะวันนี้คุณครูขอเชิญคุณต้นข้าวค่ะมอบความรักให้คุณครูและเพื่อนๆค่ะ
2: มอบให้คุณดีจังจัง
0: ต้นข้าวน่ารักนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ
2: แต่คุณหนูไม่รักหนูนะ
0: ต้นข้าวน่ารักต้นข้าวให้ความรักกับเมย์ๆนะคะเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเรียนทำไมคะลูกน่ารักเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณครูเด็กๆทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความรักอยู่ด้วยกันด้วยการรอคอยอยู่ด้วยกันด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่เกเรกันเวลาเล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆรักกันเป็นความดีเป็นความสุขและเป็นการแบ่งปันความรักให้แก่กันนะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูมองว่าในปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยห่างไกลจากลูกมากทีเดียวเพราะเรื่องของเศรษฐกิจต้องไปทำงานในที่อื่นการโอบกอดลูกเนี่ยน้อยครั้งคุณครูก็เลยมองจุดนี้ว่าเมื่อมาโรงเรียนคุณครูได้โอบกอดได้สัมผัสหอมแก้มกันซ้ายขวาทุกคนทุกวันใหม่ๆมีนะคะที่คุณครูพบเพราะน้องเพิ่งจะเข้าเรียนไม่ยอมกอดดึงหมุนถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเคยไหมคะได้กอดลูกบ้างไหมได้หอมแก้มลูกบ้างไหมก็ได้คำตอบที่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำครับก็เลยบอกว่าคุณครูทำในห้องเรียนนะคะใหม่ๆน้องอาจจะไม่กล้าแต่ถ้าทุกวันทุกวันระยะเวลา1เดือนกว่าๆที่โรงเรียนเปิดเทอมมาเด็กๆทุกคนไม่มีการเก้อเขินไม่มีการเหนียมอายที่จะกอดคุณครูและก็กอดเพื่อนๆเชิญคุณปอเช่ช่วยเหลือคุณครูหยิบแก้วน้ำความรักที่คุณครูใส่ไว้เต็มเปี่ยมมาให้เพื่อนๆค่ะดูซิเด็กๆความรักที่คุณครูใส่ไว้ให้ทุกวันทุกวันดูซิคุณปอเช่จะนำความรักของคุณครูมาให้เพื่อนๆได้ไหมขอบคุณคุณปอเช่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณปอเช่
2: คุณปอเช่
0: คุณครูมอบความรักอันนี้ให้น้องปอเช่น้องปอเช่ก็มอบความรักที่คุณครูมีให้ไปให้เพื่อนๆด้วยกันนะคะมาขอบคุณกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆมอบความรักให้แก่กันดูแลซึ่งกันและกันเราจะสัญญาว่าเราจะไม่เกเรกันเราจะรักกันเราจะดูแลกันและกันความรักที่คุณครูมีให้เต็มล้นเปลือยทำไมถึงใช้น้ำคุณครูคะโดยทั่วไปน่ะถ้าเป็นสิ่งของน่ะสมาธิของเด็กอ่ะก็ไม่ระวังแต่ถ้าเป็นน้ำเขาก็จะประคับประคองเหมือนประคับประคองความรักที่ของคุณครูมอบให้เพื่อนๆถ้าหกเด็กๆ เขาก็จะคิดกันเองว่าความรักที่คุณครูให้เนี่ยหมดไปแค่เพื่อนตรงนั้นทุกๆคนก็จะประคองแต่ขณะที่เพื่อนส่งแก้วน้ำให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะขอบคุณค่ะเป็นการปลูกฝังความรู้สึกที่ดีการมอบความรักให้กันการมอบความดีให้แก่กัน
3: กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักการคิดและการคิดของเด็กๆ เป็นการคิดที่โยงไปถึงเรื่องของการทำความดีคุณครูมีภาพสถานการณ์อยู่หลายๆภาพที่จะให้เด็กๆได้มาลองช่วยกันคิดว่าถ้าเด็กๆ เป็นคนที่อยู่ในรูปนั้นเด็กๆจะทำอย่างไรเมื่อเช้าคุณครูมาโรงเรียนแต่เช้าเลยคุณครูเจอใครก็ไม่รู้อ่ะเขาทำของหล่นเอาไว้เป็นพวงกุญแจคุณครูก็เก็บมาแล้วคุณครูก็ไปประกาศหากุญแจของใครคะกุญแจของผู้ปกครองคนใดถ้ามีเจ้าของแล้วไปหาคุณครูได้ที่ห้องนะคะคุณครูจะเก็บมาเด็กๆคิดว่าคุณครูทำดีไหมอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนไปเจอเพื่อนๆเป็นอย่างนี้มาโรงเรียนเหมือนกันขณะที่มาโรงเรียนไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรหกล้มลงไปนั่งกับพื้นเลยหนูคิดว่าหนูจะทำอย่างไรคะ
4: ดึงมือก้าวขึ้นมา
3: ทำไมคุณช่อว่านถึงดึงมือเพื่อน
2: ช่วยเพื่อน
3: ตบมือให้คุณภูหน่อยค่ะตบมือคุณภูคือช่วยเพื่อนให้ลุกขึ้นแต่จะลุกไหวหรือไม่ไหว
2: ไม่ไหว
3: ใช่เราก็ลุกไม่ไหวเราก็ไปหาพี่ๆที่อยู่หน้าโรงเรียนเราจะมีคุณครูเวรอยู่ที่หน้าโรงเรียนด้วยคุณปอเช่ค่ะ
5: แล้วก็อุ้มเพื่อนไปในโรงเรียน
3: อุ้มเพื่อนเข้าไปในโรงเรียนทำไมถึงอุ้มล่ะ
5: เขาก็เดินไม่ไหว
3: เขาเดินไม่ไหวคนอื่นนะคะดึงมือเพื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูแผลเพื่อนเรื่องของการคิดเนี่ย เป็นเรื่องที่เด็กๆคิดได้เราอย่าไปมุ่งหวังว่าเด็กต้องคิดแล้วออกมาโอ้โหสูงเลอเลิศได้คำตอบที่ถูกใจคุณครูหรือถูกใจผู้ปกครองความคิดของเด็กๆเป็นจุดนึงแล้วคุณครูขยายความต่อออกไปให้ถึงสิ่งที่เราต้องการทีนี้คุณครูอยากทราบว่าทำไมเพื่อนถึงหกล้มเนี่ยหนึ่งวิ่ง
2: วิ่งไปชนห
3: ิน วิ่งไปชนหินมีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลทำให้เด็กคนนี้ล้มได้เนื่องจากไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน์นอกเหนือจากการที่เราสอนในเรื่องของ
2: แล้วก็

0: การสร้างภาพสถานการณ์ให้เด็กๆนะคะคุณครูก็ใช้แนวคิดง่ายๆอะค่ะเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กแล้วก็เด็กได้สัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันบางทีคุณครูบางท่านอาจจะมีฝีมือก็วาดด้วยตนเองนักเรียนลองดูสิรูปแบบนี้เราเคยเห็นที่โรงเรียนเราตรงไหนเอ่ย
1: สนามเด็กคนนี้เขาเล่นผิด
0: อ๋อเขาเล่นผิดหลักเพราะอะไรคะอ้าว
1: เขาไม่ได้เข้าไป
0: อ๋อเขาไม่ได้เข้าทางช่องนี้อ้าวถ้าเกิดผิดหลักแล้วเป็นยังไงลูกเกิดอะไรขึ้น
1: ห
0: ัวฟาดเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราไปเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นต้องทำไมคะลูก
1: รับ
0: ระวังต้องเล่นเป็น
1: คนนี้เขาเล่นไม่ถูกเหมือนกันเอาหัวออกมาโดยที่ว่าไม่ใช้ขาลงมา
0: อ๋อใช่อันนี้ก็เล่นยังไม่ถูกวิธีคนนี้มองด้วยความสงสัยนักเรียนเห็นเพื่อนร้องไห้นักเรียนจะทำอย่างไรดี
1: ถ้าไปบอกเพื่อนๆว่าใครเก
0: อ๋อไปถามว่าใครเกเพื่อนคนนี
1: ้
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะ
1: ต้องโอบเพื่อนให้อืดร้อง
0: โอ้ต้องโอบเพื่อนการโอบเพื่อนทำอย่างไรบ้าง
1: กอดเพื่อนแล้วก็โอบ
0: เขาแจ่มใสคนนี้เล่นของเล่นมีความสุขไหมดูหน้ามีความสุขแต่คนนี้มาที่หลังทำยังไงดีนะเราจะเล่นของเล่นอันนี้บ้าง
1: สองคนนี้เล่นอยู่ไม่แบ่งให้คนนี้เล่น
0: ทีนี้คนนี้เขาอยากเล่นเหรอลูกคนนี้เขาอยากเล่นเนี่ยมีเพื่อนเล่นอยู่มีของเล่นเยอะแยะเลยคนนี้เขาจะทำยังไงแล้วจะบอกว่าไง
1: ขอเพ
0: ื่
1: อนเล
0: ่นบอกว่าเพื่อนให้เราเล่นของเล่นด้วยคนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเห็นไหมเพื่อนใจดีน้องภูเข้ามาในห้องเรียนนะคะน้องครูเห็นของเล่นเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปเลยน้องครูจะทำอย่างไรครับ
2: ต้องเก็บ
0: แล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับ
2: ที่เดิม
0: ทีนี้พี่เขาก็บอกว่าเล่นแล้วทำไมไม่

0: กันนะเด็กๆแล้วเราก็ต้องร้องเพลงว่าไงนะคะ
1: เก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าเล่นซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน
2: หลังจากที่นักเรียนและคุณครูได้ช่วยกันสรุปเรื่องของการคิดและสรุปจบด้วยเรื่องของความดีแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดจินตนาการเองว่าณวันนี้หรือพรุ่งนี้เด็กๆคิดอยากจะทำความดีอะไรเพิ่มเติมจากรูปภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ทำโดยให้นักเรียนวาดรูปภาพตามความคิดและคุณครูก็จะบันทึกให้ว่าเด็กๆ เนี่ยทำความดีอะไรบ้างน้องเอ๋ค่ะอันนี้รูปอะไรคะ
3: สมพงษ์ค่ะอยู่ในช
0: ั้
3: นค
0: ่
3: ะเก็บช
0: ุ
3: ด
0: ค่ะของน้องต้นค่ะน้องต้นค่ะวาดอะไรลูก
4: ช่วยคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็ช่วย
0: อยากช่วยตากใช่ไหมคะ
5: น้องช่วยแม่เลี้ยงน้องและน้องเพชรกับน้องพลอย
0: อ๋อช่วยคุณแม่เลี้ยงน้อง
2: เสริมสร้างการแสดงออกเสริมสร้างเรื่องของการใช้เหตุผลซึ่งเด็กๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เด็กเขาสามารถคิดและตอบออกมาได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคืออะไรแต่สรุปจบสุดท้ายก็คือความดีที่หนูอยากทำค่ะกิจกรรมต่างๆที่เราปลูกฝังหรือกิจกรรมต่างๆที่เราทำให้กับเด็กในแต่ละวันคุณครูอยากให้เพื่อนครูทั้งหลายเนี่ยได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของกิริยามารยาทเรื่องของการเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้ปลูกฝังไว้นะคะเด็กๆ เขาจะไม่รู้สึกเก้อเขินไม่รู้สึกอายที่จะได้ทำความดีดิฉันคิดว่าคุณครูทุกๆโรงเรียนเนี่ยคะสามารถทำได้เราค่อยๆเริ่มทำวันละนิดแล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันนะคะความดีตรงนี้จะสะสมเด็กๆต้นกล้าของเราจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้

ครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีแห่งเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไ

็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: 2 3เฮ้ย
1: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมอง

0: มาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนหนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
6: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
6: ครับคุณปู่

0: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
5: คุณครู
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
4: คุณครู
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่า

a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ a n r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ S n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S 8ส่วน S 4บวก S 4ส่วน S 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลังส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2

ครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วน t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับสแควร์รูท sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ4.08วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ4.08วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ4.08วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 มลเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่ง1โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทารีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทารีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทารีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบส

เพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็มีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสาย

0: ระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่มีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอ
3: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
3: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
3: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
5: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คิดว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้คนเกิดความสามัคคีในเวลาที่ได้ร่วมกันทำคะ
2: เล่นกีฬาค่ะอย่างกีฬาสีแบบนี้ก็ดีนะคะ
1: มีอะไรอีกไหมคะ
2: อ๋อกิจกรรมจิตอาสาค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆได้มาชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ

เวลาที่ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสากับเพื่อนๆนอกจากที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเรายังได้เรียนรู้คือเรื่องของความสามัคคีในการทำงานร่วมกันด้วยครับสำหรับผมถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง

0: ตอนนี้หนูนี้ก็มาอยู่กับพี่ๆจิตอาสาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ของเราเรามาดูกันว่าพี่ๆเขาทำจิตอาสายังไงไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมเป็นแกนนำครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนผ่านไทยนนทบุรีครับ
2: ครับผมครับอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภานักเรียนโรงเรียนภาคหัตถ์ไทยนนทบุรีครับ
3: ค่ะของหนูเป็นหนึ่งในสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนภาคหัตถ์ไทยนนทบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าผมสนใจอะไรก็อยากจะลองทำอันนั้นแล้วเราก็จะตั้งใจทำมันลองมาให้ดีที่สุด
2: ครับสำหรับตัวผมเองนะก็คิดว่าโครงการจิตอาสาครับก็ไม่ใช่ไม่ได้มีโอกาสมากมายนะฮะที่จะได้ทำนะฮะก็คิดว่าในเมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้วเราก็ควรจะคว้าไว้ฮะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับ
3: ค่ะของหนูก็เห็นว่างานจิตอาสาค่ะเป็นงานที่คนไม่ได้ทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตอาสาหนูก็เลยคิดว่าถ้าได้ลองทำในส่วนนี้ค่ะได้เป็นหนึ่งคนที่ได้ลองทำจิตอาสาได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าสังคมก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าคนอื่นต่อได้อะค่ะการที่กว่างานนะคะออกไปสู่สายตาคนอื่นหรือว่าออกไปให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะตอนที่เราทำงานนะคะเราก็จะนึกเสมอว่าเราทำงานในส่วนนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือว่าเพื่อให้เราดูดีแต่ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับคนตรงหน้าหรือว่าสิ่งตรงหน้าแล้วผลพลอยได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแกนนำหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเนี่ยหันมาสนใจทำจิตอาสาเหมือนกับเราค่ะ
2: มีหลายคนนะฮะให้ความสนใจในงานจิตอาสานะครับก็แน่นอนครับในแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหาต่างๆกันไปครับก็จะมีคนต่างๆมากมายครับที่เริ่มที่จะคิดโครงการใหม่ๆแล้วก็วิธีการแก้ไขใหม่ๆครับซึ่งในแต่ละโครงการก็อาศัยคนหลายคนในการช่วยกันก็เป็นการเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่สามารถกระจายข้อมูลออกไปให้ทุกคนหันมาสนใจในงานจิตอาสา
1: ในจุดที่การในการกระจายข้อมูลเนี่ยในตัวผมเองก็ได้เป็นส่วนร่วมในการกระจายข้อมูลต่างๆด้วยทำให้เราได้รู้ว่าแบบว่าทำให้เขาสนใจเราทำยังไงให้เขาสนใจเราแล้วเราก็สนใจเขาด้วยครับทำให้ตรงนี้เขาก็จะเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราด้วยครับ

0: คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความสามัคคีคือแรงบันดาลใจในทุกๆกิจกรรมของพวกเราค่ะเพราะพระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างและพยายามปลูกฝังให้เราทำตามเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและกับส่วนรวมค่ะ
1: กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมดีๆของพวกพี่ๆเหล่านี้ยังไม่หมดนะคะในตอนหน้าพวกเรามาติดตามชมกันว่าพวกพี่ๆเหล่านี้มีกิจกรรมอื่นๆที่ดีๆอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อจะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีณวัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2519
2: การทำจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและสามารถทำได้ทุกคนด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือความสามัคคีและรู้หน้าที่ของตนเองเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปทำกันดูนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ

0: ครับอีกทีนะครับ
1: อาจารย์กินยาอะไรนะไม่รู้

อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั้งการสูดดมและการสัมผัสทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีทั้งสัญลักษณ์ประเภทและอันตรายอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอาทิถุงมือหน้ากากอนามัยกรณีประสบอุบัติภัยสารเคมีให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉิน1650กรมควบคุมมลพิษ1564กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุรวมถึงห้ามสัมผัสและก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลห้ามเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเองและห้ามขับรถผ่านบริเวณที่รถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุเพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หากสารเคมีหกรถใส่เสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าแล้วใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีและหากสูดดมสารเคมีให้รีบออกมาอย่างที่โล่งแจ้งบริเวณด้านเหนือลมซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรที่สำคัญควรจดจำประเภทของสารเคมีที่รั่วไหลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแจ้งเหตุจะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบ Magetti SF-260NT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EFณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EFทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบ

ย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคำพีแห่งพิชัยสงครามศาสตร์ชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและประสบกรณิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วศรีสะเกษรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัด

เลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสมาธิและความพร้อมของผู้ขับขี่นะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางถ้าหากว่าผู้ขับขี่ขาดสมาธิก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการขาดสมาธิระหว่างขับรถดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยพร้อมศึกษาเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรและตั้งข้อมูลจุดหมายการเดินทางของระบบนำทางอัจฉริยะหรือ GPS ก่อนออกเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถหากจำเป็นควรจัดให้มีผู้ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงโดยสารรถไปด้วยเพื่อควบคุมเด็กไม่ให้ซุกซนและสัตว์เลี้ยงที่อาจตื่นตกใจ
1: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะคะหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิขณะขับรถเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะสูงมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะทั้งสภาพถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนและถ้าหากว่ารถเองนั้นก็มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยก็จะทำให้

0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ
1: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสำหรับการขับรถในช่วงฤดูฝนโดยตรวจสอบใบปัดน้ำฝนให้สามารถกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วซึมพร้อมเติมน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจกในกระปุกฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อขจัดคราบสกปรกบนกระจกได้สะอาดขึ้นระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่กำหนดยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางละเอียดและร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเมื่อขับผ่านเส้นทางเปียกลื่นรวมถึงตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากอุปกรณ์ชำรุดให้เปลี่ยนใหม่และจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ประจำรถเพื่อใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินช่วงฝนตกสำหรับการขับรถในช่วงฝนตกให้ปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของเม็ดฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเพื่อให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะสร้างความเข้าใจผิดจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหลีกเลี่ยงการเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้ล้อล็อกและรถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำได้กรณีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดตกหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถต่อไป
0: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีฝนตกนะคะก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะ
1: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอัคคีภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรถ้าหากว่าเกิดอัคคีภัยนะคะในอาคารขนาดใหญ่หรือว่าชุมชนแออัดก็จะยิ่งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอัคคีภัยมาฝากค่ะ
1: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้โดยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันติดต่อกันเป็นเวลานานปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งานไม่จุดยากันยุงไม่จุดธูปเทียนหรืออุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงและเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อนรวมถึงติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวกสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่พร้อมโทรสายดับเพลิงมาระงับเหตุจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยไม่ใช้ลิฟต์เพราะหากไฟฟ้าดับจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตกรณีติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องป้องกันควันไฟลอยเข้ามาในห้องจากนั้นให้แจ้งตำแหน่งและส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบหากไฟลุกลามติดเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับ
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการผ่าปลาในฟินแลนด์นะฮะที่เราเรียนรู้กันนอกจากนั้นครับอย่างที่อาจารย์สองบอกว่าระหว่างกระบวนการที่ดำเนินไปเด็กอาจจะค้นพบอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจขึ้นก็ได้เราไปดูนะครับว่าครั้งนี้จะพบหรือไม่ครับ
1: ในเจดูการสอนได้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสอนที่ให้อิสระในการวางหลักสูตร
2: นักเรียนจะเรียนเรื่องระบบนิเวศวิทยานานเท่าไหร่ครับ
3: 6-7 สัปดาห์ค่ะ
2: เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์กันครับ
3: ก็5คาบต่อสัปดาห์ดังนั้นเรียนหัวข้อเดียวกันทั้งหมด38คาบด้วยกันค่ะ
2: เซโปบอกว่าเขาจัดการเรียนผ่าชำแหละและภาคปฏิบัติไว้ตอนต้นคิดว่ามันจะได้ผลไหม
3: ได้ผลค่ะเพราะว่าเด็กๆจะนึกถึงตอนที่ได้กลิ่นปลาตอนที่เขาได้จับมันนะคะพวกเขาได้สัมผัสมันมาแล้วยังไงล่ะคะ
2: แล้วคุณคิดว่านักเรียนทุกคนอยากจะเรียนผ่าชำแหละปลาหรือเปล่าครับ
3: หลายคนร้อนใจมากค่ะ
2: นักเรียนคนนี้ที่อยู่ด้านหลังครับเขารู้สึกยังไงกับการผ่าชำแหละปลาบ้างล่ะครับ
3: ฉันว่าเขาคงอยากจะเรียนแค่ทฤษฎีมากกว่านะคะ
2: คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่เขาขอให้เพื่อนช่วยด้วยนะ
3: ใช่ค่ะเขาอยากจะเอาตาออกมาแล้วก็เอาเลนส์ออกมาจากตาของปลาด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มือเปื้อนเขาก็เลยขอให้เพื่อนที่เชี่ยวชาญช่วยเขานะคะให้ช่วยทำอย่างที่เขาต้องการยังไงล่ะคะ
2: เขาเรียกให้ใครช่วย
3: เฮาค่ะ
2: ผมได้พูดคุยกับยาโคหลังจากนั้นด้วยนะและเขาก็ยืนยันว่าบทเรียนวิทยาศาสตร์นี่ควรจะสอนด้วยทฤษฎีเท่านั้นเอง
4: Do you want to be a scientist when you're older?
5: No, I don't.
4: Any idea what you'd like to be?
5: Economist.
6: That's a nice theoretical subject.
2: ผมคิดว่าเขาเป็นข้อยกเว้นนะเพราะดูจากนักเรียนที่เหลือ เช่น2คนนี้สามารถว่าออกมาเรียนแล้วก็ติดป้ายชื่อได้หรือว่านักเรียนหญิงที่บอกว่าฉันไม่ชอบเลยฉันทำอยู่แต่ไม่ชอบเลยกล้องจุลทรรศน์ที่ตั้งไว้ด้านหน้าก็ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนหญิงที่ทำไว้ได้ในตอนแรกเดินมาใช้เครื่องมือได้เป็นอย่างดีพวกเขาเก่งมากเลยนะ
3: ใช่ค่ะพวกเขาเอาเกล็ดปลาออกมาเพื่อที่จะดูอายุของปลานะคะ
2: เกล็ดปลาที่บอกอายุได้ด้วยเหรอฮะ
3: คือมันมีวงมันก็เหมือนกับวงปีของต้นไม้แล้วค่ะ
2: เหมือนวงปีของต้นไม้อย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ค่ะ
7: วางเซกาลากาสวาเกสและหัวมัตต์มันปาลิออนซิลอนซีเฮนตุเลปาลิออนสมุสยาแมฮันเลเวนเปียไรตัวยา
2: เซโปได้สอนเรื่องนี้ตอนนำเข้าบทเรียนหรือเปล่า
3: เปล่าค่ะ
2: แล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงคร
3: ับ ก็เมื่อนักเรียนได้ค้นพบเรื่องนี้ยังไงล่ะคะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ใช่ค่ะคือนักเรียนแค่ดูที่เกล็ดปลาแล้วก็พบว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะแล้วเซโปก็เข้ามาพอดีค่ะแล้วเขาก็อธิบายเรื่องนี้ให้กับนักเรียนฟังค่ะ
2: ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะเขายืนคอยสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิดเลยล่ะนะ
3: เขารู้ค่ะว่าเวลาไหนที่เด็กๆต้องการเขาเขาก็จะเข้ามาค่ะ
7: ตาตุ่มเปลกสตานอมเปรนาตาไกคิมูตาซิมเปริลานซูออลิสตัว
3: เขาไม่ได้พุ่งเข้าไปแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะค่อยๆเข้าไปนะคะเขาจะค่อยๆเข้าไปหาเด็ก
2: นักเรียนรู้ว่าครูเชื่อใจและเขาเชื่อว่านักเรียนทำได้ด้วยจะเห็นว่าครูนี่ให้อิสระแก่นักเรียนมากเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีที่ครูใช้แล้วค่ะ
2: ทำไมนักเรียนถึงเรียนจากการผ่าชำแหละอะไรฟังหน่อย
3: มีหลายเหตุผลนะคะสมัยนี้เด็กๆใช้แต่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ค่อยจะมีทักษะในการตัดหรือว่าการหั่นแล้วก็ทักษะการใช้มือมันเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องมีเลยนะคะ
2: มีการสังเกตและการวิเคราะห์เพราะต้องคิดว่าจะต้องทำยังไงด้วยใช่ไหม
3: ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
2: ใช่
3: ค่ะตลอดเวลาค่ะ

0: มีคิดวิเคราะห์อีกด้วย
1: ไม่ใช่เลยค่ะเด็กๆจะมีเวลาให้คิดด้วยนะคะเมื่อมีการสอนเรื่องของทฤษฎีที่เข้มงวดนักเรียนต้องฟังแล้วก็ดูครูตลอดเวลาไม่มีเวลาคิดอิสระแล้วฉันก็คิดว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีๆส่วนมากมันก็มาหรือเปล่าคะ
0: อ๋อต่างกันมากเลยนะครับเราจะเรียน1หัวข้อนาน3สัปดาห์ด้วยกันครับเรื่องการย่อยอาหารหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลาที่สั้นมากและไม่มีเวลาทำกิจกรรมหรือว่าสิบคนแบบนี้เรานั่งสบายๆปล่อยให้นักเรียนตั้งใจกันเต็มที่แล้วก็ใช้เวลาสังเกตค้นคว้าแบบที่คุณทำนี่ไม่ได้หรอกนะครับ
2: นายเจ้าสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมายาเชื่อในความรู้เชิงลึกมากกว่าเชิงกว้างและผลคะแนนก็สะท้อนตามความเชื่อนั้นด้วยการประเมินเน้นการประยุกต์ความรู้มากกว่าทดสอบเนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร
0: ผมประทับใจกับสิ่งที่คุณทำมากเลยนะคุณอาจไม่เห็นข้อดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณทำอยู่แล้วนะครับ
1: ก็จริงค่ะ
0: สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับผมก็คือคุณดึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ออกมาจากเด็กๆได้ซึ่งก็คือความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ
1: คือการที่พวกเขาคิดตอบหลังจากที่ครูบอกให้พวกเขาทำมันทำให้พวกเขาได้พบกับสิ่งใหม่ๆ
0: เรามาลองดูนักเรียนกลุ่มนี้ครับพวกเขาเจออะไรที่พิเศษมากด้วยนะครับช่วยเล่าถึงกลุ่มนักเรียนเสื้อสีน้ำเงินนี่หน่อยนะครับ
1: คือพวกเขาเอาเลนส์ออกมาจากลูกตาปลานะคะแล้วพวกเขาก็วางมันเอาไว้บนกระดาษ
0: เชฟเปอร์บอยทำหรือเปล่าครับ
1: อ๋อเปล่าค่ะเขาบอกให้นักเรียนดูที่ตาของปลาแล้วก็อาจจะเอาเลนส์ตาออกมาแต่ว่าพอนักเรียนมองเลนส์ตาจากด้านบนเขาก็เห็นจุดภาพค่ะ
0: คุณเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วเคยให้นักเรียนทำแบบนี้มาก่อนไหมครับ
1: ไม่เลยค่ะ
0: อ๋อนั่นมันยอดเยี่ยมเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
0: สำหรับผมนี่คือการสร้างความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงครับคือเปิดโอกาสให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆ
1: ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องพิเศษสำหรับครูเช่นเดียวกันนะคะฉันชอบช่วงเวลาช่วงนี้มากค่ะ
0: นี่คือหัวใจของการสอนใช่ไหมครับการสืบค้นแบบปลายเปิดที่คุณทำนั้นมันสำคัญมากครับเป็นสิ่งสำคัญจริงๆในการสอนวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าคุณทำถูกแล้วนะตอนนี้
3: พิกเซลที่เจอจากเลนส์ของตาปลานะฮะแล้วก็เกล็ดปลาที่เด็กคนพบอันนี้บอกอะไรที่น่าตื่นเต้นไหม
4: แล้วก็นี่ผมต้องบอกกันว่าตอนผมดูนี่ขนลุกเลย
3: เลยฮะ
4: คือมันเป็นกระบวนการจัดการสอนที่แบบเด็กเขาได้จิตวิทยาศาสตร์จริงๆเลยคือก็ได้ความรู้ที่ได้จากการสังเกตจริงๆเลยคือมันบอกให้เรารู้ว่าการเรียนการสอนเขาประสบความสำเร็จ
3: ครับ
4: ครับ
3: เลยฮะเพราะคนพบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาทั่วไปที่คน
4: ไม่ได้เตรียมไว้มาก่อน
5: คือครูไม่ได้เตรียมไว้เพียงแต่ว่าเด็กเขาช่างสังเกตเขาก็อาจจะแบบแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเอ๊ะไอ้ที่เอามานี่คืออะไรเพราะพอไปวางที่หนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะมันเอ๊ะมันใหญ่ขึ้นตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ยก็เขาก็ไปถามครูหรือแม้กระทั่งเกล็ดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
5: ือครูมีหน้าที่แค่กระตุ้นอ่ะเธอสังเกตตาปลาซิหรือว่าสังเกตเกล็ดซิอะไรแบบเนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็เอ๊ะเกล็ดเป็นยังไงแล้วก็ไปส่องกล้องอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเป็นวง
3: ๆ
5: ก็จะแบบเอ๊ะครูมันมีความสัมพันธ์กับอายุหรืออะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมหรืออะไรแบบนี้แม้กระทั่งครูเองยังตื่นเต้นนะคะที่บอกว่าโอ้เธอแบบพบได้ยังไงหรืออะไรแบบนี้
3: เพราะจริงถ้าเหมือนกับเราทำงานทั่วไปถ้ารู้ว่าจะต้องเจออะไร1 2 3 4 5มันก็คงจะน่าธรรมดาใช่ไหมทำไปเรื่อยๆซ้ำๆนานเขาก็น่าเบื่อเคยชินแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันอู้
4: คือมันจริงๆการจัดการเรียนการสอนนี้มันช่วยคุณครูด้วยครับ
3: ครับ
4: คือไม่เบื่อไม่น่าเบื่อ
3: ครูชอบแบบนี้ไหม
5: ชอบนะคะเพราะว่าผมกับครูกับเด็กก็เรียนรู้ไปด้วยกันบางทีอันนี้ครูก็ไม่นึกเลยว่ามันจะมีนะหรืออะไรแบบเนี้ยพอเด็กเอามาให้ดูเนี่ยบางทีก็เป็นการกระตุ้นให้ครูเนี่ยไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้คือเด็กก็รู้เราก็รู้หรืออะไรเงี้ย
3: จุดไฟให้ครู
5: ด้วยค่ะอันนี้ครูไม่ใช่แบบไปสอนถือตำราเล่มเดียวอันนี้ความรู้อยู่ในนี้แหละอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยครูก็จะได้แอคทีฟขึ้น

0: บนี้ค่ะ
1: ไม่ว่าครูจะอยู่ตรงไหนสอนวิชาอะไรอายุเท่าไหร่ก็ต้องแอคทีฟตลอดขึ้นแอคทีฟขึ้นในนั้นพูดถึงการเรียนรู้เชิงลึกกับเชิงกว้างนะครับผมฟังของอังกฤษก็จะคล้ายๆเราไหมฮ
0: ะ
1: คือเชิงกว้างคือรู้เยอะมากเนื้อหาเยอะหลากหลายแต่ของฟินแลนด์เขาเจาะลึกเนื้อหาแน่นอนคือเวลาที่เท่ากันเนื้อหาเขาอาจจะได้น้อยกว่าแต่เขาลงลึกเปรียบเทียบหน่อยฮะว่ากับบ้านเราควรจะเป็นยังไงหรืออะไรที่คิดว่าน่าจะมาลองไหมกับบ้านเรา
0: จริงๆแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงลึกหรือว่าเชิงกว้างบางทีเราก็ต้องดูระดับอายุของเด็กด้วยอย
1: ่
0: างถ้าเป็นระดับประถมแบบเนี้ยถ้าเราจะมาเน้นลึกเลยอย่างเงี้ยเด็กก็จะได้ความรู้ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าแบบเราความรู้เชิงกว้างอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้รู้โน่นนี่นั่นแบบเยอะทีนี้เนี่ยพอเขาอยู่ในระดับมัธยมมาลงลึกในรายละเอียดมันก็จะดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างการเรียนการสอนยุคใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามเน้นความรู้เชิงลึกนะคะอันนี้ฉะนั้นก็คือให้ดูระดับของนักเรียนด้วยอะไรแบบนี้
2: แต่ว่าการประโยชน์ของการให้ความรู้เชิงกว้างก็คือเด็กเขาได้ทราบเนื้อหาหลายเนื้อหาหลายหัวข้อซึ่งบางหัวข้อเขาชอบบางหัวข้อเขาไม่ชอบแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบตัวไหนเขาสนใจตัวไหนเขาถนัดอะไรแล้วพอไปเรียนในระดับสูงขึ้นเขาจะได้เลือกได้ถูกว่าเขาจะไปทางไหนอย่างเป็นวิศวะอย่างเป็นแพทย์อย่างเงี้ยการความรู้เชิงกว้างเอาไว
1: ้ก็มีประโยชน์ใช่ครับแต่เนี่ยเดียวกันทางลึกบ้านเราขาดไหมฮะขาดการเรียนรู้เชิงลึกแบบนี้แล้วให้เด็กได้คิดค้นกระบวนการต่างๆได้เห็นแล้วก็อาจจะเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
2: เลยบ้านเราจะไปเชิงลึกในระดับอุดมศึกษา
0: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยของเราอาจจะช้าไปอะไรแบบเนี้ย
1: ครับแต่นี่เข้ามาตั้งแต่
2: ม.ต้น
1: ม.ต้นเข้ามาเลยฮะแล้วสมมุตินะฮะผมมองแต่ว่าถ้าจะวิธีนี้มาใช้ตั้งแต่ม.ต้นแบบเขาบ้างในบ้านเรามันจะเป็นไปได้ไหมเด็กไทยพร้อมไหม
0: ค่ะก็คือต้องมาดูหลักสูตรด้วยนะคะว่าแบบเราต้องการมันจะต้องมีการปรับด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะสอนความรู้เชิงลึกตั้งแต่ระดับประถมแบบนี้ค่ะฉะนั้นหลักสูตรหรืออะไรก็ตามมันก็จะต้องปรับตาม ก็คือเราอาจจะไม่ได้
1: ปูพื้นฐานมาก่อน
0: ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ถ้าเกิดเรายังคงแน่นอนว่าเด็กที่ถูกสอนมาณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเราจะเพิ่มกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์หรือความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เข้าไปในหลักสูตรที่เรามีตอนนี้
0: ฮะ
1: งั้นทั้งสองท่านคิดว่าควรจะเพิ่มได้แค่ไหนยังไงแล้วควรใช้วิธีไหน
2: เพิ่มในรูปแบบของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อย่างเช่นชมรมหรือกิจกรรมนักเรียนซึ่งอาจจะเป็นชมรมที่เราก็สามารถที่จะเลือกเด็กที่เขามีความสนใจจริงๆที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือก็หลักการคิดการสังเกตนี้ได
1: ้ซึ่งน้องใช้เวลานอกเหนือจากในห้องเรียน
2: นอกเหนือจากคาบเรียนแต่ในบางสถานศึกษาเขาก็ได้นำเอาคาบวิชาชมรมมาอยู่ในคาบเรียนนี่ก็เป็นกิจกรรมอิสระที่นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจได
0: ้หรือไม่งั้นการสอนทุกครั้งของครูจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีคือโอเคบ้านเราอาจจะมีแลบตามที่ในหนังสือให้ทำแต่ว่าในขณะที่เด็กทำแลบเราก็สอนแทรกพวกทักษะกระบวนการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทุกคาบเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่แล้วพอเด็กฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือแบบบางทีบ้านเราชอบแบบสอนคอนเทนต์แต่จริงๆถามให้เด็กทำแลบเงี้ยเขาต้องมีการใช้ต้องตั้งปัญหาต้องทดลองต้องสรุปผลตั้งสมมติฐานอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องมีอยู่แล้วค่ะคือเราไม่ได้ไปเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเนื้อหาออกด้วย
1: แต่ที่ต้องเพิ่มคือความคิดสร้างสรรค์ของครูและเวลาที่ครูจะต้องให
0: ้
1: ก
0: ับ
1: การเตรียม
0: ด้วย
1: ใช่ไหมครับหวังว่ารายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูนะครับไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามครับแน่นอนเนื้อหาต้องเรียนแต่กระบวนการที่เด็กจะเรียนรู้ในการปฏิบัตินั้นก็สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเรามาดูผลการสอบของเด็กไทยจะพบว่าเด็กไทยมีคะแนนที่ดีในกลุ่มสาระวิชาต่างๆในระดับโลกนะครับสู้เขาได้ก็หวังว่าอย่างนั้นครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทั้งครูในนายครูปัญญาครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าครับหรือถ้าอยากจะติดชมย้อนหลังเลือกตอนที่อยากจะชมขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับแล้วพบกันใหม่ครับลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: วันนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ในรายการ Think to Do จะเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เรากินในยามเช้าอย่างน้ำเต้าหู้ครับ
1: อาชีพค้าขายค่ะเราทำน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกากถั่วแล้วเราก็ทิ้งรู้สึกว่าเสียดายค่ะก็เลยอยากจะคิดทำอะไรสักอย่าง

0: ยทีมงานเดินทางมาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อดูการจุดประกายในการทำโรงงานของคุณครูที่สอนน้องๆจากการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์
1: สวัสดีค่ะนักเรียนมาพร้อมแล้วเนาะวันนี้นะคะเนื้อหาก็คือบทสุดท้ายเนาะคือถ้าให้ครูสอนแล้วนักเรียนคำนวณตามตัวอย่างบนกระดานเครียดไหมคะ
2: เคร
1: ีย
2: ด
1: ใช่ไหมคะเหมือนช่วงแรกใช่ไหมที่ครูทดลองอ่ะสอนปุ๊บคำนวณบนกระดานเสร็จแล้วสอบท้ายชั่วโมงเป็นไง
2: เครียด
1: เราก็เลยลองมาปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนกันใหม
3: ่ค่ะที่เรารู้กันก็คือถ้าคำนวณแล้วก็เรียนบรรยายอย่างเดียวเด็กจะเครียดเกี่ยวกับด้านเนื้อหาอย่างเดียวทีนี้ก็เลยต้องมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายนิดนึงนะคะก็จะมีกิจกรรมกลุ่มเนาะให้เด็กไปค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ที่พี่ใช้ก็คือเป็นคล้ายๆเชิงนิทรรศการก็คือมอบหมายงานแล้วเด็กเนี่ยไปค้นคว้าแล้วก็บูรณาการกับวิชาอื่น
0: จากห้องเรียนสู่การค้นคว้าเรื่องถั่วเริ่มสงสัยแล้วสิครับว่าน้องๆจะหาความรู้เรื่องนี้ไปทำอะไร
3: ให้ดูว่าสภาพแวดล้อมคือที่บ้านเนี่ยกำลังประกอบอาชีพอะไรเนาะแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนเขาทำเกี่ยวกับสวนฝรั่งใช่ไหมคะบางทีฝรั่งเนี่ยมันเหลือแล้วราคาไม่ดีอะไรคะก็จะมีปัญหาตรงนั้นก็คิดจะทำโครงงานขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าไม่ได้บังคับเพราะว่าอย่างเช่นพี่สอนฟิสิกส์ใช่ไหมคะต้องทำแนวฟิสิกส์อย่างเดียวจะไม่บังคับคือให้เขาคิดอย่างเต็มที่เลยว่าอยากจะทำอะไรแก้ปัญหาตรงไหนแล้วก็จะไปถามใครคือเราจะชี้แนวทางเฉยๆว่าในการที่คุณจะไปหาความรู้จะไปหาได้ตรงไหนจะทำยังไงแต่ว่าเราจะไม่เป็นคนบังคับเขาให้ทำ
0: และเราก็ได้คำตอบครับว่าพวกเขาจะนำกากถั่วที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ไปทำแก๊สหุงต้มและนี่จึงเป็นที่มาของโครงงานวิทยาศาสตร์ของน้องๆ นักวิทย์กลุ่มนี้ครับ
4: ถ้าโครงงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนส่วนมากคนอื่นเขาก็จะทำใช่ไหมคะก็จะซ้ำๆแต่พอแบบได้แนวทางจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบ้านเพื่อนที่เพื่อนก็ทำงานนะคะก็เอามาพัฒนาค่ะ
5: เพื่อนเขาทำที่บ้านใช่ไหม
4: บ้านเขาขายน้ำเต้าหู้อะค่ะแล้วพอดีกากถั่วมันเหลือส่วนมากเขาก็จะทิ้งถ้า

0: ไม่ทิ้งเขาก็จะอาจจะไปให้หมูกินได้ค่ะก็เป็นอาหารได้แต่เราเอามาพัฒนาค่ะก็เป็นแก๊สชีวภาพอะค่ะก็จะได้แก๊สมีเทนเป็นแก๊สที่หุงต้มอะค่ะ
1: คำว่าแก๊สชีวภาพเนี่ยก็คือแก๊สที่ได้จากสารอินทรีย์ก็คือนำสารอินทรีย์เนี่ยมาหมักถูกไหมฮะแม้ในขยะก็มีสารอินทรีย์ก็คือสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นจากซากพืชซากสัตว์ก็แล้วแต่กากถั่วเหลืองตรงนี้ถือว่าเป็นสารอินทรีย์อันหนึ่งก็คือได้จากซากพืชถูกไหมฮะก็สามารถเอามาหมักแล้วก็เกิดพลังงานได้พลังงานตรงนี้ก็นำมาใช้ได้เหมือนกันค่ะ
2: หลังจากที่บ้านทำน้ำเต้าหู้ในยามเช้าเสร็จแล้วก็จะเหลือกากถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากครับเจ้ากากถั่วที่เหลือนี่เองที่พวกเขาได้สังเกตเห็นและก็ขบคิดว่าจะทำอย่างไรกับมัน
3: ก็คือว่าเราก็นำกากถั่วเหลืองนะคะไปใส่กับขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำพลาสติกแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปน้ำต่อกากถั่วเหลืองนะคะ100ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะใส่แล้วพวกหนูก็เลยลองคิดระยะเวลาในการหมักว่าการเฉลี่ยของไฟจะมีระยะแบบไหนที่จะได้การเฉลี่ยเยอะ
4: ค่าอุปกรณ์นะคะก็จะมีวาล์วท้องเหลืองแล้วก็ท่อแป๊บที่เราตัดนะคะท่อ PVC 3ทางนะคะแล้วก็ฝาจุกที่ปิดท่อ PVC ค่ะแล้วก็วาล์วผ้าก๊อเทปสีดำแล้วก็ท่อ PVC รูปตัว L นะคะที่เอาไว้เกี่ยวเนี่ยค่ะที่ต่อกับวาล์วท้องเหลืองนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝาแล้วก็เจาะรูค่ะแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือกากถั่วเหลืองค่ะขั้นตอนการทำนะคะเรานำท่อ PVC ที่ตัดแล้วนะคะมาเชื่อมต่อกับท่อ PVC 3ทางนะคะหลังจากที่เราต่อท่อ PVC จาก3ทางแล้วนะคะเราก็นำฝาครอบนะคะที่ปิดท่อ PVC นะคะมาปิดเพื่อกันไม่ให้แก๊สออกค่ะเท้านะคะที่ท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำลงไปในขวดพลาสติกที่มีกากถั่วเหลืองอยู่นะคะแล้วเราก็ทำกันจนครบ3ขวดแล้วนะคะแล้วเราก็นำท่อที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะมาปิดค่ะแล้วเราก็ได้เครื่องผลิตการหุงต้มนะคะชุดขนาดทดลองแล้วนะคะโดยแต่ละแถวนะคะจะมีระยะในการหมักนะคะแถวที่1 นะคะก็ระยะเวลาในการหมักคือ7วันระยะที่2ก็คือ14วันระยะที่3 21วันและ28วันค่ะแล้วระยะการติดไฟ28วันนะคะก็จะได้การติดไฟเฉลี่ย 21.6 วินาทีค่ะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพื่อให้มีแก๊สเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็นำชุดทดลองพวกนี้นะคะไปตากแดดก็จะได้ขนาดแข็งขนาดนี้ค่ะ
5: จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นชุดทดลองนะคะคือเราทำเพื่อทดลองหาสูตรในการหมักกากถั่วกับน้ำเนี่ยว่าเราจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่หมักถึงจะได้แก๊สที่ดีที่ติดไฟได้เยอะที่สุดพอเราได้สูตรตรงนี้ปุ๊บอันนี้เวลาใช้งานจริงเราต้องไปหมักถังใหญ่เพราะว่าขวดน้ำอัดลมของเราจริงๆเนี่ยมันแก๊สมันไม่พอ
3: ปัญหาก็คือว่าบางทีเวลาทำก็น้อยค่ะแล้วก็บางทีแก๊สก็รั่วไหลบ้างบางทีก็จุดไฟไม่ติดบ้างค่ะ
6: แล้วเราแก้ปัญหาไง
3: ก็เลยลองไปถามวิธีแนะนำของคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็เลยให้วิธีแนะนำเป็นถังเล็กๆ
2: เมื่อนักวิทย์ตัวน้อยทำชุดทดลองเสร็จสิ้นจึงมุ่งหน้าที่จะนำไปต่อยอดให้กลายเป็นจริงและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครับ
7: ไม่ได้เนี่ยเอาไปใส่เนี่ยแต่เยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเยอะกว่าอย่างไหนดูขวดของเราเนี่ยเนี่ยขวดเท่านี้นิดเดียวมันจะไปพออะไรเนี่ยใช่ไหมต้องอย่างนี้เนี่ยเอางั้นบีทำดีกว่าบีเอากากถั่วเนี่ยใส่เข้าไปถ้ายิ่งเยอะแก๊สก็ยิ่งเยอะเนาะ

0: พอแล้วพอแล้วคือคนดูดิว่ามันพอกับยังไม่พอน้องโบใส่น้ำไปนิดนึงเพราะว่าทำแล้วมันอัดแก๊สไม่อยู่มั่งอะไรมั่งแล้วก็มันก็คงไม่อยู่นะเพราะว่ามันใช้ขวดวัสดุที่เหลือใช้นะเขาก็มาหัดลองทำดูก็คิดว่าได้นะแต่จริงๆแล้วทีนี้แก๊สตรงนี้มันจะต้องอัดให้แน่นเพื่อไม่ให้แก๊สมันรั่วไหลไปไหนใช่ไหมดังนั้นถึงจะใช้แก๊สได้ไม่งั้นพอมันแข็งตัวขึ้นมาหรือว่ามันเน่าแล้วก็มีแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันจะดันเนาะดันแล้วอาจจะรั่วได้ปีเราเห็นเราก็อันไหนที่เราเพราะว่าเราทำให้น้องได้หรือแนะนำให้น้องได้เราก็แนะนำเข้าไปไอ้ของเนี้ยเขาได้มาตรฐานเขามียางเนาะเขามียางอยู่ด้านในเนาะมันจะอัดได้แล้วเราก็ใส่ฝาไปอย่างนี้นะตกไปแน่นนะแน่นอยู่แล้วนะแล้วหนูก็เอาเนี่ยเนี่ยเขามีเต็มขารัดให้อีกพอเต็มขาเนี่ยรัดไม่ให้มันหลุดแล้วแน่นด้วยหนูก็ใส่ให้มันกงเนาะน้องบีใส่สิใส่กงกงใส่กงกงแล้วแล้วแล้วก็ค่อยๆนิดนิดมือค่อยๆทีละคนเนาะ
1: แน่น
0: มันต้องแน่นครับต้องให้แน่นหน่อยนะปากเบี้ยวเลยนะเนี่ยโอ้โหแน่นจริงๆเนี่ยมันต้องแน่นอย่างนี้ถ้าไม่แน่นอย่างนี้มันแก๊สมันออกได
1: ้ก็พ่อแบบสอนทุกอย่างสอนให้ทำทุกอย่างเป็นพ่อจะแบบคอยบอกเดี๋ยวทำอย่างนี้นะแนะนำให้ฟังพ่อจะไม่แตะแล้วพ่อจะให้เราทำเองคือว่าสอนให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2: นั่งดูมาตั้งแต่เริ่มตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าเจ้ากากถั่วเหลืองเนี่ยมันกลายมาเป็นแก๊สได้หรือไม
1: ่เราก็จะใส่กากถั่วลงไปในนี้นะคะ10กิโลแล้วเมื่อผ่านไป2สัปดาห์ให้เราเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้ประมาณนี้ค่ะโดยที่เราจะวัดระดับน้ำจากตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะเพราะว่าเราวัดระดับน้ำประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนที่เหลือจะเป็นที่อยู่ของก๊าซค่ะแล้วพอก๊าซมีมากเกินไปแรงดันมันจะเข้ามาที่นี
3: ่ก็เป็นความรู้ที่แตกต่างไม่ได้อยู่ในกรอบมากเกินไปค่ะก็จะแยกตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าไปพบกับสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวต้องเรียนอย่างเดียว
1: เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแรงของไฟโดยการทอดไข่ค่ะ
4: เร็วๆนี้เดี๋ยวนั่นนะครับ
1: ปั๊บตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะ
4: ไม่ค่อย
1: นี่ร้อนนี่ก็เป็นไข่ที่เราทอดจากก๊าซชีวภาพของเรานั่นเองค่ะ
5: เด็กกลุ่มนี้ได้อะไรกับโครงงานชิ้นนี้เด็กก็จะได้พัฒนาความคิดของเขาและเขาก็จะเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานและตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งที่จะลดการใช้พลังงานอาจจะลดในบ้านเขาถูกไหมอาจจะพูดในครอบครัวว่าให้กันลดการใช้พลังงานแม้แต่ปิดไฟหรือไม่ใช้พลังงานสักวันละชั่วโมงก็ถือว่าลดแล้วเขาก็สามารถจะเอาความรู้ของเขาตรงนี้ไปขยายให้กับเพื่อนในห้องเรียนขยายให้กับเพื่อนที่อื่นขยายให้กับชุมชนอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เขาได้จากการทำโครงงาน
2: เมื่อสิ่งที่เป็นของเสียในชีวิตประจำวันถูกหยิบมาทดลองด้วยหลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดนำไปใช้ในชุมชนอย่างน้อยๆก็ได้ลดการใช้พลังงานในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมีอีกมากมายและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ Think to Do สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: รามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสังความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและการคาดการ
1: เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บูรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาสเวลาประมาณ 9:00 น.
0: ตามทบุรียานสังวรารามวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักศรีราชสโมสรวัดเจริญสุขารามจังหวัด

0: ดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการค่ะ
2: How difficult they are?
3: Well, I don't think I can do that directly.
2: All right, Peter, how do you

0: of abilities and that kind of excites me.
1: Paul's colleague, Claire Dyson, has also volunteered to help out with rehearsals with the choir.
2: Sweetheart, you can't stand picking the organ in your own church.
3: I'm such a perfectionist with the children here because I know what they can achieve. I think that's going to be the issue, is I don't know what they
1: wants to try out with the choir tonight.
4: I think my role in the project contrasts quite well with Paul's role. I think it's quite good how it's worked out. We both come at this from different traditions of music.
5: I thought I'd do something about homelessness, with it being sort of representing crisis or, you know, fundraiser for crisis. So I'm working on a homeless song, which will be finished.
4: I hope people stop. I hope people listen. I hope that it moves people to sort of change whatever they're doing at that moment, whatever they're thinking about, that the music sort of says something to somebody.
1: The choir did capture the attention of passers-by, and they raised over £200 for crisis.
6: At the end of the day, we got there, we sang, we performed, and they did really well, and hope.
7: เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำการไขว้การของเลออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่าง
9: กัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ยกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTVขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
10: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา10
11: How many times the youngster have been to the toilet? What time they went? What they had for lunch? And we haven't gone that far. It sounds a little bit Big Brother that way, but
12: everybody's home and cameras everywhere, so people were watched all the time. The trade-off is people's freedom in that. Do we really want a situation?
13: And therefore, we have a responsibility to make sure that the school environment is safe. But it also has to be safe for everybody who works there.
12: You think we need to get that level of protection right? But the idea that within school you need to protect children from each other all of the time is quite dangerous.
14: Security gates, access control gates.
15: This is the 2.4 metre high fence that we have that surrounds the whole of the academy site. And we have a 20 acre site, and keeping the site secure, it was a fundamental part of the initial design.
14: You then have got the terms of security, you think of some of the worrying things that really happen. And in terms of Solihull, oh, we've got a lockdown procedure that's brilliant. No one can access any room off a corridor that's got children in unless they have a smart card. And if we move to lockdown, then the whole school remains.
16: But this route towards a secure school by using highly visible technology is not the only path to follow.
17: Into a nursery, it doesn't, you know, it's a very different model. So we like to think there's a bit of mystery going on as you approach the building.
18: Weave the mesh. From the inside, it looks quite transparent. When from the outside, it becomes slightly denser, and you see less of activity within the building itself until you get right close up. So actually, you know, stimulating external skin, which gives external expression to the building.
16: Even at Faywood, some CCTV is still necessary.
19: The CCTV really just goes
18: aware of the security going on. I think that's the main thing as a designer you're trying for, that the security is in the background and it's not in your face as some kind of dominant aspect of the design, and getting that right.
16: So it's no surprise that they are becoming commonplace in the nation's schools.

0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That's a lot of people who have witnessed a crime where someone's used a weapon.
1: I think one of the real concerns that we have about youth crime and youth crime with respect to violence is that there's no doubt that the age at which some people are now involved is much younger than it was. If you look at some of the victims of knife crime, if you look at some of the victims of gun crime, they are much younger than they were even just a few years ago.
2: I think one of the problems as well is that some of the young people that are in them areas that have gang activity going on, negative gang activity, some of them have brothers or sisters or people older that are involved in it as well. So they might see that as a role model to them. So they might know what the right thing is to do, but because they see someone, maybe their brother or someone, maybe a friend, doing that they really look up to, they will still choose to take that road instead of knowing what the right thing is to do.
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุด

เริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะมันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานศักย์
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุด

หรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมี

ค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของออสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มันก็จะเหมือนอะไรคะของเล่นชิ้นนี้แหละ
1: ประโยชน์ในการที่เราดึงวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสอดแทรกในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้รับความรู้พื้นฐานไปแล้วแล้วเด็กประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นนี้ไม่ได้เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่ามันกิ้งไปทุกๆๆๆเนี่ยมันกิ้งเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร
0: ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตัวดักแด้นักเรียนดูนะคะใครรู้จักแผ่นนี้บ้างเขาบอกว่าให้ร่างแบบรูปสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นฟอยล์นักเรียนลองมองแบบที่เราจะร่างบนรูปใช้ดินสอร่าง

เด็กเล็กๆเนี่ยเราทำแบบให้เลยกำหนดขนาดว่าในการตัดแผ่นฟอยล์ต้องตัดประมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าแผ่นฟอยล์เป็นวัสดุที่ใหม่เด็กในวัยนี้เกิดการเรียนรู้งั้นวิธีให้ง่ายคือหนึ่งกำหนดแบบนะคะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมือและขีดลงไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดตัดดูอาจารย์นนท์มองเห็นไหมตาเธอยังเป็นตาเด็กๆอยู่อ้าวเซตใส่ไปไหนนี่เลยเก่งมากแล้วเรียงด้วยนะคะคุณค่ะตัดเลยค่ะลูกตัดเลยเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นม้วนทักษะเรื่องการม้วนขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการม้วนเหมือนกับการม้วนโรตีดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเว้นระยะประมาณ1เซนนะคะ1เซนก็ประมาณ1ข้อนิ้วนิ้วอะไรนิ้วชี้ของนักเรียนนั่นแหละนะคะเหตุผลที่ต้องเว้นไว้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไว้ปิดเหมือนกับเวลาที่เราซื้อโรตีมาปุ๊บพอเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมคะเราจะปิดด้านหนึ่งก่อนอ่ะดูก่อนนะลูกตั้งใจดูเลยเห็นไหมคะม้วนและม้วนเห็นไหมม้วนไปเรื่อยๆนะพอม้วนปุ๊บก็ติดสก๊อตเทป

0: เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปิดตรงไหนตรงนี้ก็สำคัญเป็นรายละเอียดที่เราจะให้เด็กเขาเป็นคนช่างสังเกตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กต้องช่างสังเกตด้วยเด็กก็จะตอบคำถามเรา
1: ต้องปิดด้านที่เป็นรอยต่อก่อน

0: ม้วนไปมันจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างเราพับด้านนั้นก่อนเพราะว่า
1: คือถ้าพับอีกด้านหนึ่งลงมาแล้วพับด้านรอยต่อไปตรงรอยต่อตรงนั้นบางทีมันอาจจะปริออกทำให้ลูกแก้วออกมาได้ครับ
2: ที่สุดเราก็จะเฉลยให้ฟังว่าให้ปิดด้านที่คำตอบทุกคำตอบที่เราพูดกับเด็กเนี่ยจะต้องมีเหตุและผล
0: ถ้าเราไปพับด้านรอยต่อทีหลังปุ๊บไม่มีอะไรบังคับอยู่เลยเพราะเราไม่ได้ทากาวด้านนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะและเล่นไปทำไม
2: หลุดม้วนแล้วก็จะต้องมีวิธีการทำยังไงที่จะดึงตัวท่อออกเด็กก็จะตอบคำถามเราต่างๆนานาชวนให้เขาคิดบางคนก็บอกดึงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนใจร้อนเราก็จะเห็นเลยภาพรวมเลยก็จะถอดออกก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเกิดปัญหานี้เราจะทำยังไงซึ่งเราก็จะแก้เป็นเรื่องๆไปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆเลย
0: ขั้นตอนนี้การดึงท่อออกเนี่ยต้องเบาที่สุดเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีน้องเล็กๆแล้วคุณแม่ทดลองให้เราอุ้มน้องต้องเบาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะทำไมขาดนักเรียนดูรูปเนี่ยเหมือนเขาจับแน่นนะเหมือนรูปภาพในนี้จับแน่นแต่จริงๆแล้วแน่นไหม
3: เบา
0: เบา

บีบปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ทำไมนี่เห็นไหมพอถอดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีการจับยังไงต้องใจเย็นอีกแล้วเบาๆเป็นยังไงค่อยๆเป็นยังไงแล้วนำลูกแก้วใส่ไปการนำลูกแก้วใส่ไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าต้องมีเทคนิคเหตุผลที่ให้ลูกแก้วอยู่ห่างจากปากทรงกระบอก1เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่รองสำหรับในการพับปิดค่ะหลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แล้วดูนะคะต้องแน่นนะคะไม่แน่นมันเวลาเล่นๆไปมันก็ทำไมกระเด็นออกมาเลยลูกแก้วท้องแตกเลย

0: อกมาก็แล้วแล้วก็ปิดใหม่แล้วก็ทำใหม่ใหม
1: ่มันคงหนาวแน่รู้เมื่อกี้มันสั่น
2: ขั้นตอนต่อไปเนี่ยทำบ้านให้ดักแด้อยู่ที่อยู่หรือบ้านของดักแด้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราสะท้อนให้เห็นเลยบางคนเนี่ยจะมีความรักในธรรมชาติที่อยู่ของดักแด้เขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนชอบทะเลก็จะเป็นเหมือนทะเลอันนี้เป็นจุดประกายเด็กให้คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเราสอนไปแล้วนะสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเด็กเกิดองค์ความรู้และประมวลใช้ในงานนี้ได้เมื่อนักเรียนเนี่ยได้ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะหวงแหนสิ่งนี้มากอยากนำกลับเอาไปบ้านเพื่อไปให้พ่อแม่ดูและสิ่งที่เรารับรู้คือวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเรียนแบบเราว่าเขาจะไปโชว์ให้เพื่อนดูหรือให้ครูประจำชั้นดูให้พ่อแม่ดูเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับครูเพื่อเขาจะได้ทายปัญหาว่ามันมีชีวิตไม่มีชีวิตมันคืออะไรเกิดความตื่นเต้นตรงนี้ก็สำคัญแสดงว่าเด็กรับองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปให้เขาแล้วเขาสามารถอธิบายต่อได้ว่ามันไม่มีชีวิตนะมันเกิดจากอะไรแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเขาสามารถรับความรู้จากครูแล้วเอาไปใช้ได้จริง

สิ่งที่คาดและมุ่งหวังที่จะเกิดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ที่เราสอนเด็กเนี่ยดับแรกเลยอยากให้เด็กๆมีความสุขสุขที่อยากจะเรียนสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันทำงานในห้องนี้แล้วก็สุขที่จะได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นน่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ไปประมวลความรู้ในวิชาอื่นๆ

0: รงเรียนบ้านหนองขนาดอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่เป็นดินดานและเป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกผักไม่เจริญงอกงามคุณครูสมหวังสุขพ่วงจึงแก้ปัญหาโดยการสอนให้นักเรียนปลูกผักในตะกร้าสารแทนการปลูกบนดินตามปกติ
1: ปัญหาการปลูกพืชผักในโรงเรียนของเรามีปัญหามากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการปลูกเลยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่เหมาะสมไหนใครรู
2: ้ดินเสื่อมคุณภาพค่ะ
1: ดินเสื่อมคุณภาพเป็นยังไงเสื่อมยังไง
2: เป็นดินทรายน้ำซับค่ะ
1: มีอีกไหมข้อเสียของ

0: พื้นที่ปลูกที่โรงเรียนเรา
1: ปลูกผักมันจะเริ่มงาม
0: ในเมื่อปลูกกับพื้นดินไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่งามก็ต้องหาวิธีพวกเธออยากปลูกให้ได้ผลใช่ไหมล่ะปลูกกับพื้นดินก็ปลูกไม่ค่อยได้แต่จะให้ได้ผลดีมันต้องหาวิธีถ้าเธอสังเกตเห็นว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บนโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ดินปลูกพืชผักรุ่นพี่พวกเธอหลายปีอ่ะ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทดลองมาแล้วทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปออกมาว่าสามารถจะใช้ใส่ดินปลูกพืชผักได้งามมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างว่าปลูกผักในตะกร้าได้งามเนี่ยมันงามเพราะสาเหตุอะไร
1: เพราะว่ามันพรวนดินง่าย
0: พรวนดินนี่เขาทำยังไงพรวนดินเนี่ย
1: บีบ
0: อ๋อบีบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ดินมันก็เคลื่อนไหวแล้วใช่นี่แหละนะบีบอย่างเงี้ยแล้วดูที่มีขนาดใหญ่เล็กเยอะแยะรวมทั้งขนาดใหญ่เบลอเลยก็มีนะอย่างลูกเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เอามาใส่ขยะมาใส่อะไรเนี่ยนะอันนี้ใช้สำหรับเพาะกล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็สำหรับไว้ปลูกผักรากตื้นตะกร้าที่ครูว่าเนี่ยนะน้ำหนักเบามากอ่ะนักเรียนลองดูที่ลองไปดูที่มันเบาจริงไหมลองแจกไปคนละใบว่าไงน้องสุนทรสงสัยไง
1: ตะกร้าของคุณครูนี่คุณครูใช้วัสดุอะไรมาทำ
0: โอ้ดีมากเลยเรียนคำถามเนี่ยดีมากเลยวัสดุชนิดนี้นะอันนี้ครูมีเศษวัสดุของมันให้ดูที่ครูถือเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พวกเธอนะแต่อันนั้นสารแล้วอันนี้เป็นเส้นวัสดุอันนี้เขาเรียกสายรัดพลาสติกนะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เขารีไซเคิลขึ้นมาใหม่นะคือเอาเศษพลาสติกเนี่ยไปหลอมใหม่แต่มันมีความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยนะสังเกตได้ว่าตะกร้าทุกใบเนี่ยเท่ากันหมดเลยถ้าขนาดนี้ก็ขนาดซีลิคก็จะเท่าหมดเลยทำไมมันถึงเท่าเธอรู้ไหมมันต้องมีแบบสำหรับบังคับให้เท่าเดี๋ยวครูจะให้เธอดูแบบเนี่ยจะใช้ไม้หรือใช้โลหะอะไรก็ได้ทำแต่ไม้เศษไม้มันหาง่ายเนี่ยเอามาตอกเป็นแบบให้ก้นของมันได้แคบก้นอันนี้ก้นข้างบนนี้ต้องพูดว่าก้นเนี่ยมันก้นตะกร้าเนี่ยนะส่วนปากกว้างเพราะสารเสร็จก็ถอดออกมาเนี่ยแล้วก็ถอดง่ายนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสำหรับคนโตนะถ้าคนไวๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำนานครึ่งชั่วโมงได้ใบแต่พวกเธอเดี๋ยวต้องลองไปสารกันดูนักเรียนดูสิดูลักษณะตะกร้าเนี่ยนะความสูงของตะกร้าเนี่ยมันประมาณ20เซนเนี่ยดูเนี่ยนะถ้าจะเลือกปลูกพืชผักน่าจะเหมาะสำหรับปลูกอะไรได้บ้างลองคิดจะปลูกอะไรได้บ้างน้องพีว่าไง
2: ถ
0: ั่
2: วงอกครับ
0: ถั่วงอกทำไมล่ะทำไมเลือกปลูกถั่วงอก
2: ได้ผลผลิตคร
0: ับ อ๋อถั่วงอกอายุมันสั้นแล้วมันแค่มันงอกมาแค่4วันเองมีอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ผักชีค่ะ
0: ผักชีทำไมถึงเลือกปลูกผักชีล่ะ
1: ปลูกง
0: ่
1: ายโตเร็ว
0: ง่ายอ๋อแค่เอาอะไรเอาเม็ดมันเพาะเท่านั้นใช่ไหมง่ายผักชีมีอีกไหมปลูกอะไรดีปลูกกุยช่ายทำไมถึงปลูกกุยช่ายล่ะ
1: เพราะว่ากุยช่ายปลูก1ครั้งได้ผลผลิตมากค่ะ
0: มันมากยังไงหนูลองอธิบายที่อธิบายที่
1: เราตัดกุยช่ายไปใช้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราตัดไปปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นมา
0: อ๋อแสดงว่าปลูกครั้งเดียวตัดได้เรื่อยๆอ๋ออันนี้ถือว่าลงทุนต่ำได้ผลผลิตสูงจริงอย่างเขาว่าอ้าวเธอเสนอกันมาหลายอย่างนะมีถั่วงอกมีผักชีมีหอมแบงมีกุยช่ายเรามาโหวตกันดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ว่าวันนี้เราจะไปปลูกอะไรกันดีเอาเสียงส่วนใหญ่นะลองปลูกเป็นเหมือนกันจะได้ผลผลิตทิ้งเยอะๆสรุปแล้วว่าวันนี้เราจะไปปลูกผักกุยช่ายอยากสารมั้ยเนี่ยอยากสารไหม
3: อยาก
0: ตอนนี้ครูได้เตรียมแบบไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเนี่ยก็ต้องรู้วิธีปลูกจะปลูกให้มันได้ผลเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้สำหรับขั้นตอนการ
2: าณ3ตะกร้าน่ะอันดับแรกก็จะตัดสายรัดพลาสติกเนี่ยเพื่อจะทำแนวตั้งแนวตั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย16เส้นด้านละ8 2ด้านก็เป็น16ทุกเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันพอ3แนวตั้งเสร็จก็เป็นแนวนอนแนวนอนจะมีทั้งหมด13รอบรอบที่1ถึงรอบที่12เนี่ยจะชั้นเดียวทำแค่ชั้นเดียวส่วนรอบที่13ใช้2ชั้นเพื่อไม่ให้ปาตะกร้าเนี่ยหลุดต้องเป็น2ชั้นหลังจากนั้นก็จะทำขอบทำขอบก็คือใช้สายรัดพลาสติกมาผ่าซี่เข้าแล้วก็เอามาพันทำขอบก็คือแบบไลน์คัตเหมือนกันก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับ

0: มื่อ10ปีที่แล้วนะผมได้นำกุยช่ายจากเพื่อนประมาณสัก20ต้นได้นะก็ให้เด็กปลูกในถุงในถุงนมเนี่ยใส่ถุงนมปลูกนะใส่ถุงนมคราวนี้ถุงนมมันแคบนิดเดียวอันนี้ก็เผอิญผมเจองานสารภาชนะจากสายรัดพลาสติกเนี่ยผมเจอนะเขามีคนที่ก็ประดิษฐ์เป็นรูปตะกร้านี่แหละขายแต่ก็มีลวดลายต่างๆมีลวดลายนะมีสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าจะลองปรับให้มันมีลักษณะเหมือนกระถางที่เราปลูกต้นไม้คือก้นเล็กปากบานเวลาตั้งให้มันชิดกันการที่ตั้งชิดเนี่ยแสงแดดมันจะไม่เผาถึงข้างล่างเราก็ใช้สารให้เป็นเหลี่ยมอย่างที่เด็กสารแล้วปากตะกร้านี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วเอามาชนกันลายที่สารเนี่ยเป็นลายขัดอัตนายกหนึ่งคมหนึ่งเนี่ยสารให้มันมีรูปแบบที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดเหมาะกับการเคลื่อนย้ายพวกเราเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยหมักในสวนป่านะปุ๋ยหมักในสวนป่าเนี่ยเกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีดินบ้างอะไรบ้างที่เราหมักไว้เนี่ยหมักไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วอันนี้วิธีการขยายนั่นเดียวนะต้องค่อยๆผักกุยช่ายเนี่ยต้นเขาจะหักง่ายเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินถ้าอยู่ในตะกร้ามีวิธีนั่นเนี่ยค่อยๆขย่าออกมาเห็นไหมตะกร้าเรามาดีตรงเนี้ยขย่ามาตั้งไว้เห็นนะตั้งไว้จากนั้นค่อยๆขย่าดินออกนะดินตรงนี้เดี๋ยวกลับไปใช้ได้นะเนี่ยนะขย่าย้ายหักนะก็จะเจอเห็นไหมเง่าเขาจะแก่เกินเนี่ยนะเงาจะแก่เกินมีเงานี่คือส่วนของลำต้นตรงนี้นะเราก็ตัดออกนี่แก่เกินแล้วเห็นนะมันก็จะเป็นคู่แล้วก็จับย้ายหักนะถ้าหักเดี๋ยวต้นมันจะหักเนี่ยค่อยๆปลูกฝังลงไปปลูกเสร็จหรือยังนักเรียน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมเนี่ย

0: นักเรียนครับเป็นไงตอนนี้ผลงานของพวกเราผักรุ่นแรกที่เราปลูกกันเป็นไง
1: ง
0: ามงามมากเลยเนี่ยงามมากที่เราปลูกเนี่ยนะแล้วยังมีรุ่นหลังๆที่เราปลูกไว้หลังอาคารนี่ก็เยอะแยะนะมีเยอะ
2: คะหนูว่าเอาไปจำหน่ายที่ตลาดดีไหมคะพวกหนูจะได้รายได้เพิ่ม
0: อ๋ออยากมีรายได้นะเอ๊ะถ้าขายเราได้ตั้งราคากันไหมว่าจะขายเนี่ย
2: ตัดไปขายต้นกอละ2บาท
0: อ๋อตัดเอาไปขายใช่ไหมตัดเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ทำไมนะ
2: แตกใหม
0: ่อ๋อตกลงว่าของที่เหลือจากใช้ในอาหารกลางวันเราก็จะไปขายดูนะพวกเราเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: อ่าไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนไงตกลงว่าเราจะไปขายกัน
3: หลังจากที่นักเรียนช่วยกันปลูกผักกุยช่ายในตะกร้าก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนำไปขายเพื่อสร้างรายได้จึงนำไปจำหน่ายในตลาดสด
4: ค่ะพ่อสารพีค่ะจากโรงเรียนบ้านคณะค่ะ
5: พี่หนูว่าที่พวกเราไปขายของกันเนี่ยรวมกำไรแล้วอ่ะเราได้กำไรน้อยมากเลย
6: ใช่ๆพี่ก็ว่ามันได้กำไรน้อยนะพี่ว่าตอนที่พี่ไปขายกุยช่ายใช่ไหมพี่เห็นคนเขาขายเขาเก็บปากหม้อพี่ว่าเราน่าจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้เขาเก็บปากหม้อคือว่าดีไหม
7: ดีๆเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราว่าพวกเราไปปรึกษาคุณครูสมองกันไหม
8: คุณครูครับที่พวกผมไปขายของเนี่ยพวกผมว่าพวกผมได้กำไรน้อยพอดีที่พวกผมเดินผ่านพวกผมเห็นแม่ค้าเขาขายเขาเก็บปากหม้อพวกผมก็คิดว่าเราจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้ไหมคะ
9: จะคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ทำยังไงกันคิดว่าจะทำยังไง
10: เอาแบบว่าทำแป้งหาสูตรแป้งค่ะมาละเลงแล้วก็ทำคล้ายๆกับหม้อค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าตัวใหญ่ฝากเขาเกี๊ยวปากหม
9: ้ออ๋อโอ้ครูแนะนำให้นักเรียนนะครูแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ถ้าเธอคิดอยากจะทำงั้นนะลองให้มันแปลกกว่าที่อื่นเขาคือให้มีสีต่างๆก็ได้นะก็ดีนะครูสนับสนุนนะลองไปฝึกทำกันให้ดีเลยนะ

0: ใช้ของอย่างดีอ่ะทำเป็นทางที่เขาที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของสารดีไง
1: ก็ลองมาขายบ่อยๆนะคะจะได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็แบบฝึกการทำงานของเอง
2: ผมก็ดีใจมากที่ได้เรียนวิชานี้กับคุณครูสมหวังเพราะผมให้ผมได้รู้ว่าคุณสมบัติของตะกร้าเป็นอย่างไรปลูกพืชผักเป็นอย่างไรเราก็เอาพืชผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเราได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3: ที่หนูเรียนวิชาเกษตรนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้หนูได้รายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะแล้วก็นำไปเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อ
4: เงินรายได้สะสมที่เป็นรายได้ที่เขาเกิดจากการสร้างงานอาชีพนะแล้วเขาสะสมเอาไว้คนเนี่ยเป็นหลักหลายๆพันก็มีเนี่ยนะผมยังคิดแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนในประเทศเราเนี่ยได้อาศัยวิธีการตรงนี้นะสอนให้เด็กได้มีประสบการณ์ในงานอาชีพแล้วก็ลองสะสมเป็นรายได้เอาไว้นะเด็กในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็น10ล้านคนถ้ามีรายได้สมมติว่ามีรายได้เกือบทุกคนได้เนี่ยนะประเทศเราคงมีเงินสะสมอยู่ในภาคเด็กเนี่ยมากมาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

ายทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิ

ส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวกไซน์กำลังสองเท่ากับหนึ่งครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลังสองอยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่หนึ่งนะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่สองนะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับ180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพาย

ส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียก light reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมาก

พอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ1-3 บิสฟอสโฟกลิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิส

0: นั่นเอง
1: ข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1และโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ X บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ X จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อย
ลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่สองสำหรับการทดลองที่สองเนี่ยน้องๆแล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100

ลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3มาทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่า light reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัว

รับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้กระบวนการ light reaction ค่ะและ1-3 bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวน

0: กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็ว
1: ขอบคุณค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกแต่ว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า

รีแอคชั่นของโบยันฟอสนั่นเองเนื่องจากว่าโบยันฟอสเนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือโบยันฟอสนั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกัน
ทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับ

อสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยาการแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับ f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b

ครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf(3x) dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f(x) นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับไลซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผ

ผลทางสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: But luckily...
1: But luckily...
0: He's not an elephant.
1: Luckily...

0: พลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปนี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
5: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้วันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่2ของการอบรมซึ่งจะมี6ตอนด้วยกันในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ Green Chemistry Well, welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, the United States, with the support of TOT Public Company Limited, Faculty of Science, and the Chemical Society of Thailand. This is the second session of a sixth session workshop on green chemistry. Teaching will be focused on analytical chemistry today. May I now invite Professor Ken Doxey, the Associate Vice President of Academic Affairs and Professor of Chemistry, University of Oregon. We also have a colleague today with us, that is Ajahn Duong Kamon Nantasi from Department of Chemistry, Chulalongkorn University, to work together, translation, and also demonstrate the experiments. So now it's your turn, Ken. May I invite you to conduct the session today.
1: Thank you, Ajahn Sipawan. Sawati Krab. Good morning to everyone in Thailand.
2: Krab, sawadee
1: krab. It's a pleasure to be back with you again today for our second workshop on green chemistry. Jack Needbala is here with me again today. He will be assisting in the laboratory. 2 weeks ago, we had our first laboratory session. And, you know, Jack and I wish we could be there in person working with you. But we have to say that after that first experience, we feel pretty good about being here, too. We felt that first workshop felt as much as it could possibly feel like as if we were there with you in the laboratory. So I'm very excited about this technology of us being here and you being there, and I hope it will work as well for us today. And I certainly hope that you felt that same enjoyment that Jack and I had 2 weeks ago.
0: Okay, I stop here. มีผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆอาจารย์เคนนะคะชื่อแจ็คนะคะแจ็คก็ช่วยในเรื่องของการทดสอบทดลองProfessor Kenก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะเราผ่านไปแล้ว1เซสชั่นนะคะแล้วก็เซสชั่นที่แล้วก็สำเร็จด้วยดีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอาจารย์เคนเขาอยู่กับเราที่ประเทศไทยนะคะดูจากการถ่ายทอดแล้วก็การทำการทดลองที่สำเร็จไปค่ะก็หวังว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นอีก Can please continue
1: Thank you So 2 weeks ago we did two very simple experimentsWhere we constructed batteries out of common things. We used coins, we used aluminum foil, we used carbon and salt water. And although they were very simple, I thought they were a great way for us to get started in talking about green chemistry and in doing experiments long distance the way we are. Today we're going to look at two new experiments. As Ajahn Sipawan said, these can be considered analytical chemistry. And I have to tell you that for me, when I was learning chemistry, analytical chemistry was the least interesting part. Maybe that's not fair, but it's how I felt. Chemistry in that way was not very interesting. So it's my hope that if you or your students feel that way, that with these new experiments we'll introduce, and most importantly with the focus on green chemistry and sustainability, you'll find that maybe even the topic of analytical chemistry can be pretty interesting and even fun.
0: You are correct. I also feel the same way, that analytical chemistry is not so interesting, not like organic chemistry, right? Now I'm going to change my mind. ค่ะ Professor Ken บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะสอบครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการทดลองนะคะก็เราสร้างแบตเตอรี่เราก็สร้างแบตเตอรี่มาจากเหรียญนะคะแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็เป็นการทดลองที่ง่ายๆแต่ว่าเราก็เห็นว่าเราสามารถทำได้โดยใช้หลักการของ Green Chemistry นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Analytical Chemistry อาจารย์เคนก็บอกว่าสมัยอาจารย์เรียนอาจารย์เคนเรียนหนังสือเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่สนใจเคมีวิเคราะห์เลยนะคะแต่หลังจากที่ได้มาศึกษานะคะเรื่องของ Green Chemistry เนี่ยก็พบว่าการทำการทดลองทางด้านเคมีวิเคราะห์เนี่ยมันให้การเรียนรู้อะไรที่ดีๆมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตอบไปว่าความรู้สึกเหมือนกันดิฉันก็เป็นเคมีอินทรีย์เหมือนกับอาจารย์เคนนะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจเคมีวิเคราะห์เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเคมีวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถนำมาใช้อธิบายในการทดลองให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนเคมีซีได้ง่ายแล้วก็เห็นชัดค่ะโอเค your turn please
1: all right I don't have much more to say for an introduction this time so let me just say that let's now turn to a discussion of the experimentsAnd I hope you'll enjoy the opportunity maybe to hear less of me and to have more time doing chemistry, which is what we're all here for. So with that, maybe we can turn to the PowerPoint presentation. I don't know who will be responsible for switching that up for you.
0: Well, we do like last time. ค่ะ ตอนนี้ก็จะเริ่มเลยนะคะ เราก็จะเริ่มเข้าเรื่องของการทดลอง ก็อาจารย์เคนจะอธิบายก่อนนะคะ ก็ดูตามชีทที่แจกเลยนะคะ แล้วก็ดูหน้าจอค่ะ Okay, we ready?
1: All right, yes, so here's what we're going to do today. And to begin then, let me remind us all of the principles of green chemistry. And this is probably the right time for me to announce the mistake I made in the packet. When I, and Ajahn Sipawan, you can explain this as simply as you'd like. When I prepared the packet, I must have been on another planet, and the numbering for the principles in the packet was not correct. I have provided Ajahn Sipawan with a new packet that has the correct numbering, and we'll see how that works to distribute it. But in the meantime, simply listen to the presentations, and I will refer to the correct principles.
0: Ajahn Ken ก็น่ารักมากอาจารย์พบว่าอาจารย์เขียนนัมเบอร์นะ12ใช่ไหมเราพูดถึงกรีนเคมิสตรีเนี่ยมันมีหลักการอยู่12ข้ออาจารย์เคนบอกว่าสลับไปแต่

0: ้องจริงไม่ได้ไม่น่าจะมีปัญหาสักเพราะว่าพวกเราทุกคนได้แล้วครั้งที่แล้วที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีคำอธิบายสั้นๆแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเดี่ยวขึ้นเว็บด้วยนะคะเอาขึ้นเว็บไซต์ด้วยโอเค Ken you are so nice to make correction I told them that we already have distributed on the green chemistry in Thai and also some description when we did that the last workshopRight, so
1: okay, very
0: I
1: good.
0: Think I did do that. Thank you very much.
1: Good. In the packet, they may see green principles referred to, and they'll look and say, I don't know why that says I should consider that principle, and it's because I numbered them wrong.
0: I will correct that. Thank you.
1: Okay, thank you. Okay, so the first experiment we'll do today is a very simple one. We will measure the percentage of oxygen that's present in air.And the premise for this experiment is very simple. Namely, we will take air, put it in contact with an iron plus 2 oxidation state solution, and when that reaction occurs, the iron will be oxidized. It will use up the oxygen in the air. We'll then measure the volume change, and from that we learn how much oxygen was present in the air that we began with. In terms of teaching high school chemistry,This experiment allows you to introduce a lot of different topics. And I'm not going to spend a lot of time talking about this chemistry. This would be something for you as a teacher to decide how you would like to introduce these topics or which topics you would like to introduce. Although if you would like me to work with you on a lesson plan, I would be delighted to see if I could help you develop that sort of material.But here on the slide, you can see some of the chemical concepts that this experiment will address.
0: Okay. วันนี้นะคะก็จะทำการทดลองนะคะการทดลองเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการพิจารณาตรวจหานะคะว่าปริมาณของออกซิเจนในอากาศนี่มีอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็คงทราบกันดีแล้วแต่เราจะลองใช้วิธีการทดลองนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวันนี้สิ่งที่จะทำเนี่ยนะคะก็คาดหวังว่าเราจะได้นะคะ เห็นนะคะว่า เราจะตรวจวัดปริมาณของออกซิเจนในอากาศเนี่ยโดยการให้เกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างอากาศนะคะกับสารละลายของเหล็กนะคะอันนี้คือเหล็ก2นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาเมื่อเราเอาแอร์นะคะเอาอากาศนะคะเอาอากาศปริมาณหนึ่งแล้วทำปฏิกิริยากับสารละลายของเหล็กเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะดูว่าปริมาณออกซิเจนหายไปเท่าไหร่นะคะคือถูกใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จากตรงนี้เราก็สามารถจะมาคำนวณนะคะเพื่อจะคิดกลับไปว่ามีออกซิเจนอยู่ในอากาศเท่าไหร่ได้นะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าการทดลองง่ายๆอันเนี้ยนะคะแต่เราสามารถสอนให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการเยอะแยะมากมายนะคะตามสไลด์ที่เราเห็นนะคะในแฮนด์เอาท์ก็มีนะคะก็จะมีหลายเรื่องมากซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เคนบอกว่าจะไม่ขอพูดรายละเอียดนะคะคิดว่าอยากจะปล่อยให้คุณครูเนี่ยได้ใช้จากการทดลองผลจากการทดลองแล้วก็อธิบายนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในนี้จะมีหลักการทางเคมีหลายเรื่องมากเลยที่ใช้การทดลองเดียวแต่อธิบายได้ต่างๆนะคะแล้วถ้าอาจารย์เองคุณครูอาจจะไปคิดต่อก็ได้ว่าการทดลองนี้เอาไปดัดแปลงแล้วก็สามารถอธิบายอะไรได้มากมายซึ่งอาจารย์เคนยินดีที่จะช่วยนะคะถ้าใครสนใจจะทำตรงไหนติดต่ออาจารย์ได้เลยOkay, Ken, please continue.
1: Well, so a little bit of background chemistry that's important for us to understand in order to see how this experiment works. We're going to make a iron in the plus 2 oxidation state in water. Now, if iron 2 can react with oxygen in the air, then how can we keep the solution around for us to work with? Well, if the pH is acidic,The oxidation reaction is slow. So we can make a solution of iron 2. We can have it in a beaker here on the bench and have it stable for at least a few days. If we then adjust the pH to basic pH, however, using sodium hydroxide in this case, the reaction of iron 2 with oxygen becomes very much faster, and almost instantly the iron will be oxidized to iron 3 and consume the oxygen in the air.
0: Okay. At this time, I would like to introduce Ajahn Dongkamorn in

0: into our workshop. She will help carry out the experiments, so she can also help translate. ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดวงกมลนะคะเพราะว่าอาจารย์ดวงกมลได้ทดลองมาแล้วนะคะทดลองวันนี้เดี๋ยวจะได้ทำไปด้วยกันด้วยนะคะเชิญอาจารย์ดวงกมลเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะในขั้นตอนการทดลองตอนแรกเนี่ยที่ดร.เคนกล่าวเนี่ยก็คือต้องเตรียมสารละลายเฟอรัสซัลเฟตไว้ก่อนคือเหล็ก2ไอออน2นั่นนะคะก็คือถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คือเฟอรัสซัลเฟตนะคะเราเขาบอกว่าพอเตรียมเนี่ยละลายในน้ำด้วยความเข้มข้นตามที่กำหนดก็คือ 0.2 โมลาร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมแล้วเดี๋ยวมาดูกันในช่วงทำการทดลองนะคะพอหลังจากเตรียมได้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่มันไม่ค่อยละลายมากนักเขาบอกว่าแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นกรดก็คือ pH ต่ำกว่า7เนี่ยจะพบว่าการปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดไม่ค่อยดีแต่ถ้าทำในภาวะที่เป็นเบสนั่นก็คือ pH สูงกว่า7ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนกับการทดลองนี้ก็พบว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดได้รวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งเหล็ก2ไอออน2เนี่ยค่ะที่ทำปฏิกิริยากับแอร์ก็คือออกซิเจนในอากาศเนี่ยก็พบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีในภาวะที่เป็นเบสที่เรากำลังจะศึกษาต่อไปนะคะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราควบคุม pH ใช่ไหมคะถ้ามันต่ำpH ที่ต่ำกว่า7เนี่ยมันจะช้ามากเลยนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนเขาทำให้ดูก็คือว่าบิ๊กเกอร์ที่เขาใส่เอาสารละลายเหล็ก2บวกเนี่ยนะคะใส่อยู่เนี่ยใช้เวลา2วันแล้วเรียกฉันเกิดช้านะคะแต่ถ้าเราควบคุมให้ pH เนี่ยสูงกว่า7หรือค่อนข้างไปทางเป็นเบสเนี่ยเรียกฉันเกิดรวดเร็วมากเลยนะคะเป็นวินาทีโดยที่ซ้ำไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันโอเคเคน please continue
2: โอเคThe reaction chemistry is simple in some regards and very complicated in others. Most, and I don't actually know what's happening. But iron 2 plus oxygen goes to iron 3. What the form of that iron 3 is an interesting question. And I unfortunately do not have the answer for you. At the bottom of this slide, I show you some possibilities of different iron 3 oxygen species that could be formed.But that would be a good question to ask your students, as long as you're willing to ask a question when you don't know the answer. Dwangaman, would you like to translate that?
0: Yes.
1: ค่ะค่ะนะคะในปฏิในสไลด์นี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะกรดหรือสภาวะเบสถ้าสภาวะกรดก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าสภาวะเบสก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นจะเห็นว่าเหล็ก2เนี่ยนะคะจะถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนกลายเป็นเหล็ก3นะคะพอเป็นเหล็ก3แล้วเนี่ยแต่เดิมสารตั้งต้นใช่ไหมคะจะอยู่ในรูปเฟอร์ลัสซัลพอเปลี่ยนเป็นเหล็ก3เหล็ก3ก็จะอยู่ในฟอร์มต่างๆกันอาจจะอยู่ในฟอร์มเฟอริกไฮดรอกไซด์เฟอริกออกไซด์นะคะแล้วก็เฟอริกไฮดรอกซิซัลเฟตนะคะแล้วก็เฟอริกซัลเฟตโดยตรงตามที่ด้านล่างของสไลด์นะคะนอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นในฟอร์มอื่นๆได้อีกอันนี้อาจารย์ก็อาจจะสามารถให้สอบถามนิสิตสอบถามนักเรียนว่าสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาคิดเองว่ามันในระบบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีสารละลายอะไรได้บ้างมีออกซิเจนมีโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เป็นสารประกอบอะไรขึ้นมาบ้างในการทดลองนี้นะคะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ให้มาอธิบายสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะทีนี้จริงๆแล้วปฏิกิริยาเนี้ยไม่มีใครสามารถบอกได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแต่คำอธิบายเนี่ยคือว่าเกิดเป็นฟอร์มต่างๆใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบต่างๆของเหล็ก3บวกเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็สามารถทำให้เป็นอธิบายกันกับนักเรียนได้แล้วก็ให้นักเรียนตั้งคำถามหรือเราเองแล้วก็ช่วยถามนำได้โอเคเคน please there would be
2: more of a rallying cry. So here are the materials that I am certain you have ready. We're going to use very simple things, and that's the idea for all these experiments. So two syringes, a piece of tubing, and a couple beakers with a little bit of solution. And we probably can just go on.
1: Okay. มาดูถึงวัสดุที่เราจะต้องเตรียมเพื่อสำหรับการทดลองนี้ก่อนนะคะตามรูปนะคะแรกก็จะเป็นหลอดฉีดยาเป็นเข็มฉีดยานะคะแต่ดึงเข็มออกไปนะคะขนาดปริมาตร1มิลลิลิตรนะคะแล้วก็สายยางตรงนี้เนี่ยจะต้องขนาดต้องอาจารย์ต้องลองดูว่าขนาดมันจะต้องพอดีที่จะซึมเข้าไปในส่วนที่เป็นปลายของหลอดฉีดยาได้นะคะแล้วบิ๊กเกอร์2บิ๊กเกอร์ก็เตรียมไว้สำหรับใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมตามความเข้มข้นตามที่ระบุไว้นะคะคือ2โมลาเฟอร์ลัสซัลเฟตในน้ำนะคะแล้วก็2โมลาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้แล้วค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากก็คือสายยางที่จะเสียบจะต้องแน่นนะคะจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยพอดีหลวมๆนี่ก็ไม่ได้นะคะโอเค Ken we can start the experiment
2: Okay good I put the wrong amount of sodium hydroxide on that slide but we'll correct it when we do the experiment Okay I have to show this so I'll show a picture of how it works then Jack will do the experiment for us so we'll start with the two syringes hooked together like this with the solutions contained and Jack will load those up for us we will then carefully measure the amount of air that's present in the syringe we'll then push from one side and pull from the other to mix the two solutions so now the iron sulfate solution is mixing with the sodium hydroxide the reaction with oxygen is very quick and then at the end we will measure the final volume of the air carefully when the American
1: people I think start to say hey ค่ะตรงนี้ถึงส่วนที่เป็นการทดลองนะคะเมื่อตะกี้หลอดฉีดยาที่เราเตรียมไว้นะคะหลอดนึงอาจารย์จะต้องใส่สารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตปริมาณ 0.4 มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวจะอันนี้อธิบายในรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวพอทำการทดลองจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันจริงๆอีกทีว่ามันจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะหลอดแรกจะเตรียมใส่เฟอร์ลัสซัลเฟต 0.4 มิลลิลิตรนะคะอาจารย์พยายามไม่ให้มันมีฟองอากาศนะคะส่วนอีกหลอดนึงอาจารย์ดึงอากาศธรรมดาเลยค่ะยังไม่ต้องเสียบไปในสารละลายอะไรนะคะก็คือดึงอากาศธรรมดาไปประมาณไม่ประมาณพอดีเลย 0.5 มิลลิลิตรนะคะหลังจากได้อากาศ 0.5 มิลลิลิตรในหลอดฉีดยาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ใส่จุ่มไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตรอันนี้ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะเนื่องจากสไลด์แผ่นข้างต้นนะคะเตรียมผิดนิดนึงเฟอร์ลัสซัลเฟตต้องเป็น 0.4 มิลลิลิตรนะคะไม่ใช่1มิลลิลิตรนะคะค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ 0.4 มิลลิลิตรเท่ากันดังนั้นหลอดทางด้านซ้ายมือตามสไลด์นะคะจะเห็นว่าปริมาตรรวมเนี่ยจะเป็น 0.9 มิลลิลิตรประกอบด้วยแอร์ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรนะคะหลังจากที่อาจารย์เตรียมไซลิง2หลอดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นำสายยางนะคะที่มีขนาดประมาณ1เซนแต่เดี๋ยวลองดูค่ะ1เซนบางทีมันอาจจะสั้นเกินไปเราต้องมาปรับให้เหมาะสมตามชนิดของไซลิงของบ้านเรานะคะก็เสียบเข้าไปในของสองด้านของปลายไซลิงนะคะให้ชนกันให้สนิทถ้าอาจารย์ใส่ไม่สนิทสารละลายมันอาจจะรั่วซึมออกมาทำให้การทดลองผิดพลาดได้นะคะปริมาณอากาศที่วัดก็ได้คาดเคลื่อนไปจากการทดลองจากผลการทดลองนะคะจากความเป็นจริงหลังจากที่เสียบไซลิงเข้าไปตรงสายยางตรงกลางแล้วนะคะอาจารย์เมื่อตะกี้อาจารย์จะเห็นว่าจะมีการขยับไปขยับมาคือให้สารละลายชนกันตรงก้านของหลอดฉีดยาเนี่ยค่ะจะต้องขยับเข้าขยับออกนะคะเพื่อที่ว่าให้มันปฏิกิริยามันเกิดปฏิกิริยากันได้ของสารละลาย2ชนิดมาเจอกันและทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็ก2เป็นเหล็ก3ที่เกิดขึ้นนะคะ
0: สายยางเติมโซเดียมไฮดรอกไซด
1: ์ค่ะตรงสายยางตรงที่เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะใช้กด คือดันก้านของด้านของโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้านนั้นเติมเข้าไปก่อนนะคะให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไปเจอกับสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟตได้นะคะพอก็ต้องสลับไปสลับมาแต่อาจารย์อย่า กด2ด้านไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าถ้ากด2ด้านไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดแรงดันเกิดขึ้นตรงท่อสายยางตรงกลางแล้วมันก็จะพุ่งออกมาตรงอันตรายอ่ะนะคะจะโดน

0: ข้าตาเข้าหน้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะก่อนทำการทดลองนี้ควรจะมีก็อกเกิลคือมีแว่นนิรภัยแล้วก็มีเสื้อกาวนิดนึงก็จะดีค่ะเพราะว่าสารละลายที่เกิดมามันจะเป็นสีแล้วทำให้ซักออกยากถ้าเข้าตาก็จะเป็นอันตรายได้นะคะ
1: โอเคเคนShe just spent a little time explain, be careful of this reaction a little bit.
2: Good. It's not horribly strong base, but since you said that, I brought something. I'm gonna skip my next slide and have Jack demonstrate for us. And before Jack demonstrates, we're going to put our safety glasses on. And
1: เดี๋ยวตอนนี้
2: เขาจะ
1: ทำให
2: ้
1: เดี๋ยวเราคงขยายเอาภาพใหญ่ภาพเต็มได้ไหมคะเขาจะทำให้ดูว่าเขาทำยังไงก่อนนะคะสังเกตด้วยว่าเขาใส่แว่นตานะคะเป็นแว่นตานิรภัยนะคะโอเคเคน
2: we'll see if we can zoom in on Jack here so you can watchSo he's got his iron sulfate solution here that he prepared today. He prepared one several days ago, and we noticed this morning that it had turned orange, so the oxidation with air had happened. So we made a fresh solution. He's going to get 0.4 milliliters. The amount's not critical.
1: We'll see when we do the calculation. ควรจะต้องเติมใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันก็เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนไปแล้วเราจะสังเกตจากสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: Now he's pulling a half a milliliter of air into the syringe.
1: Catch it.
3: If I squeeze this and hold it under?
2: Oh, you know, do that? Okay. You can just squirt it full tube. Okay, he's filled the tube with sodium hydroxide. That's why he has gloves on. You could also just pull the sodium hydroxide solution up through the tubing, perhaps.
1: ค่ะตรงนี้ก็เตือนว่าต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเราจะต้องโดนกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะฉะนั้นควรจะมีถุงมือด้วยค่ะ
2: Then fitting the second syringe together here now with that piece of rubber tubing.
1: ค่ะตอนนี้เขาก็ตอก2อันเข้าด้วยกันโดยใช้สายยางแล้วนะคะเชื่อมต่อกัน
2: So we have a half a milliliter of air. We have sodium hydroxide. We have the iron sulfate.
1: เห็นไหมคะตรงนั้นจะมีเครื่อง 0.5 มิลลิลิตรเป็นอากาศแล้วก็มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 มิลลิลิตรซิลิงจิกอันหนึ่งก็จะเป็นสารละลายของฟอสฟอรัสซัลเฟต
2: Now he's pushing from one side to the other and pulling from the other side to help the plunger move
1: สังเกตนะคะการทำนะคะผสมกันดึงตัวลูกสูบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้องดันดึงกับดันไปพร้อมๆกันนะคะทำกลับไปกลับมาหลายๆครั้ง
2: And you probably can't see but the color of the solution seems to be changing as the iron is oxidized
1: ให้สังเกตด้วยมีสีของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปนะคะ It's hard to see what color can you tell
2: it's kind of hard to describe it's got some precipitate in it and it's kind of a greenish brown
1: ค่ะเราก็จะเห็นสีมันต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะสีอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึง
2: and they'll find out soon because they get to do this too right
1: okay on our side Jan Bungamon is going to start the experiment อาจารย์สุรพงษ์ล่ะคะลองทำหรือยังคะ
4: ครับเดี๋ยวกำลังจะลองครับผม
2: How do we do?
3: Have a bubble trap in there. I'm at 3 point.
1: So we also have one of our graduate students come and help Ajahn Duong Kamon to do this demonstration.
3: But it take more.
1: We're also going to help other teachers to carry the experiment as well.
2: Good.And yeah, we're ready. So now, after Jack mixes a few times, now the volume of the air has decreased. Actually, it's

0: like you observe or not.
1: Right. We'll play a little bit here too, but you should all, if you're ready, then Zwangaman, then by this would be the time for doing experiments. And we'll, as the last time, we'll have the camera help me see what's happening, and we'll see if we can give advice and answer questions.
0: Okay. ตอนนี้อาจารย์เคนบอกว่าเราน่าจะลองเริ่มทำนะคะแล้วก็อยากจะให้กล้องเนี่ยจับที่คุณครูที่ทำกันด้วยเหมือนครั้งที่แล้วก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำกันแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะอาจารย์ดวงวน are you ready
2: and
0: อาจารย์ดวงวนค่ะ
2: ตอนนี้ได้ฟิลสารทั้ง2ชนิดไปแล้วนะคะในไซริงนะคะด้านนี้จะเป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะที่ใส่ไป 0.4 ทีนี้ตอนใส่นะคะอาจจะเป็นได้ว่ามันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นอาจารย์ก็ต้องหงายขึ้นแล้วก็ดีดๆนิดนึงให้แอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วอาจารย์ก็ดันพิสตอนนี้ให้แอร์ออกไปนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใส่ตัวทิวบ์นะคะตัวหลอดตรงนี้เพื่อที่จะให้มันมาต่อกับอีกไซริงนึงที่มีอากาศอยู่ 0.5 แล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ 0.4 นะคะเพราะฉะนั้นหลอดนี้จะมีปริมาตรทั้งหมด 0.9 นะคะหลอดเฟอร์ลัสซัลเฟตจะมีปริมาตรอยู่ 0.4 นะคะหลังจากนั้นเมื่อใส่หลอดทิวบ์ตรงนี้แล้วเนี่ยหลอดสายยางตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำหลอด2อันมาเจอกันนะคะเนี่ยค่ะจะได้เป็นในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นก็พยายามดันด้านโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ไปเจอกับด้านที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตเห็นไหมคะมันจะออกเองอัตโนมัตินะคะในด้านที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะค่ะลองดันไปก่อนค่ะต้องประคองไว้นะคะเดี๋ยวมันหลุดออกไปเลยนะคะก็ให้อากาศออกไปเจอนะคะหลังจะเห็นว่าสารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะขยับมาด้านใสมากขึ้นนะคะสีเหลืองก็จะออกมาค่ะในขณะเดียวกันเราก็ดันด้านเฟอร์ลัสซัลเฟตให้มาเจอกับเบสนะคะอาจารย์ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีอากาศอยู่ข้างในด้วยเนี่ย ถ้าอย่างนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ต้องเริ่มการทดลองใหม่เพราะว่าถ้าอาจารย์คอนโทรลไม่ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะอากาศมันก็จะดันออกมาตรงช่วงที่เป็นยางตรงนี้ทำให้หลุดออกมานะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อาจจะใช
3: ้
2: ต
3: ั
2: วแผ่นพาราฟีนตรงนี้นะคะมาพันรอบสายยางอีกชั้นนึงเพื่อทำให้มันแน่นขึ้นไม่สามารถหลุดออกมาได้เดี๋ยวการทดลองต่อไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราพันด้วยแผ่นพาราฟีนเนี่ยจะช่วยทำให้หลอดฉีดยากับสายยางเนี่ยมันไม่ออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์จะพอเห็นแล้วล่ะค่ะว่าไอสารที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสารละลายสีเหลืองเหมือนเดิมละนะคะมันจะเป็นสารละลายที่มีตะกอนของสีดำๆเนี่ยถ้าจะเห็นจากทิชชู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละเกิดสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวลองทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มการทดลองต่อไปนะคะการทดลองใหม่นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่สนใจก็เชิญมาด้านหน้าได้เลยนะคะ
0: ค่ะเราเตรียมไว้3ชุดเลยค่ะอาจารย์เป็นกลุ่มเลยดีไหมคะแล้วก็มาเอาสารละลายดูดไปนะคะแล้วก็ลองด้วยตัวเองนะที่สำคัญมากที่เมย์อาจารย์ดวงกมลเตือนก็คือจะต้องประคองนะคะประคองไอ้ตัวลูกสูบทั้ง2ข้างอะค่ะนะคะอย่าให้มันดันพุ่งออกไปนะคะเรามีถุงมือมาให้ด้วยอาจารย์ใครจะใช้ถุงมือนะคะเชิญเลยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่ต้องล้างมือนะคะต้องล้าง
2: เดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์can did you see that we have problem that the serum has been popped off after the reaction occurred so Ajahn Dogamon just trying to solve the problem by using a paraffin film to cover the tip of the syringe first, just to make that it's not so loose, easily loose out.
1: Uh-huh. So tightening up here, it could be good. What also is very helpful is if when you're pushing on one side, other side, instead of just pushing, if you help it move by pulling from the other side, and then when you go back, push here and pull over here.
0: I cannot hear clearly, so soft. your voice so soft now. Can you increase?

0: จากผลก็ได้ตามที่ดร.เคนบอกกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับคืออากาศที่อยู่ในหลอดจาก5ซีซีเนี่ยนะครับจะเหลือ0.5ซีซีนะครับจะเหลือประมาณ0.4ซีซีครับ
1: โอเค Ken, can you see the same result? 0.1 milliliter of oxygen of air was consumed.
2: That looks very good.
3: Visit this issue hopefully later in the spring, and the debt limit is the right vehicle to do it on. So I'm hopeful we'll have another chance to come back to this issue later in this spring and take it up again, because I think the American people understand it. They understand that they can't possibly manage their household if they were doing to their household what the federal government is doing to the federal finances, and they want us to step up and do something serious.
1: ค่ะอันหนึ่งนะคะใส่ฟอสฟอรัสซัลเฟตค่ะฟอสฟอรัสซัลเฟตส่วนอีกหลอดหนึ่ง 0.4 ค่ะจันดึงขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ
4: แล้วค่อยดึง
1: ค่ะจันค่ะอาจารย์ไม่มีแว่นน่ะมีแว่นให้อาจารย์สักอันนึงมีไหม
4: เวลาระวังตา
1: ต้องระวังเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันมีฟองอากาศอยู่ใช่ไหมคะสำหรับหลอดใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีฟองอากาศอาจารย์พยายามอาจารย์ต้องใส่แว่นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะอันตรายอาจารย์พยายามดีดเพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศตรงนี้ออกไปเนี่ยค่ะพอฟองอากาศขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอาจารย์ก็นำทิชชู่เพื่อที่จะเนี่ยค่ะให้ไม่มีอากาศตรงนี้จะเต็มไปด้วยเฟอร์ลัสซัลเฟตถ้าปริมาณน้อยลงไปอาจารย์ก็เพิ่มนะคะให้มันเป็น 0.4 เหมือนเดิมนะคะค่ะในที่สุดอาจารย์ก็จะได้หลอดฉีดยาที่ไม่มีฟองอากาศมีอยู่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าฟองอากาศมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้ปริมาณที่เราเริ่มต้นในตอนแรก 0.5 นะคะผิดพลาดไปนะคะนี้ได้จุด4อีกหลอดหนึ่งนะคะอีกหลอดหนึ่ง 0.5 ค่ะแล้วก็ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์คือตรงนี้ค่ะ
4: หลุด
1: ศูนย์หลวงใช่ไหมคะอีกหลอดหนึ่งจะเป็น0.4อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าออนอันใหญ่หรืออันเล็กอันนู้นโอเคอันนี้นะ
4: 0.5 กว่าใช่ไหมก็จะ
1: เดี๋ยวเอาทีละอันได้มั้ยคะค่ะ 0.5 ค่ะอาจารย์ก็ดึงขึ้นมามันจะได้ปริมาตรรวมเป็น 0.9 นะคะได้มั้ยคะอีกนิดนึงค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ของเรา
1: โอเคค่ะแล้วอาจารย์ก็พยายามต่อ2ปลายเข้าด้วยพาราฟิล์มตรงนี้นะคะพาราฟิล์มอัน
4: น
1: ี้
4: ไม่ได
1: ้หลอดพาราฟิล์ม
5: So Kim, can you see? Ajahn Bokaborn developed her own technique to make sure that there is no air in the first surface side. And then she put the paraffin film around the tip of the syringe.
2: I think that was a really nice idea. It makes it better.

0: หรือว่าอาจารย์จะลองแบบไม่พันไหมคะ
1: น่าจะได้มันยาว
0: ลองแบบไม่พันดูค่ะไม่ลองแบบไม่พันฟาราฟีนเทปอาจารย์ลองค่ะลองดานอาจารย
2: ์ลองเสื้อ
3: ช้าไอ้ต้องประคองข้างนี้ไว้ประคองไอ้ตั
0: วโอเค
4: Wow, nice close shot.
0: ใช่แล้วค่ะค่ะจะพยายามดันไปให้มันสุดเลยค่ะมันยังมีช่องว่างตรงนี้ที่ยังไปได้อีกเพื่อที่จะให้ฟูลาสอบเข้าทำปฏิกิริยากับเบสได้เยอะๆโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนไปละฟูลาสอบเหล็ก2จะเปลี่ยนเป็นเหล็ก3แล้วนะคะเพราะว่าจากสีตรงนี้เราจะสังเกตเห็นพอสีคงที่ไม่สีเหลืองเปลี่ยนไปหมดสีไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วอาจารย์ก็สามารถอ่านปริมาตรได้นั่นก็คือปฏิกิริยาได้

0: เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะ
1: นานแล้วเด
0: ี๋ยวเสร็จนานมากแล้วกรณีนี้ไม่พันพาราฟินเทปก็ใช้ได้นะคะ
2: ไอ้สายยางมันยาว
3: ต้องยาว
0: สายยางต้องยาวนิดนึงจะลองอ่านปริมาตร
4: So now you can see that the teacher has gained more skill, right? Now she can do it faster than the beginning.
5: Yeah, she's good. Maybe I need her instead of Jack. Oh, no, I'm sorry.
4: Okay, so teacher also got the same results. Only 1.5 milliliter of air has been consumed.
5: Uh-huh.
4: Yeah. อาจารย์สุรพงศ์มีคนอื่นลองทำอีกไหมคะทางไกลกังวลนะคะ
0: ได้ค่ะเสร็จการทดลองแล้ว
4: อาจารย์สุรพงศ์คะ
6: ครับผม
4: ค่ะมีนักเรียนทำไหมคะ
6: มีครับ
4: มี
6: คร
4: ับ นักเรียนทำอีกไหม
6: เดี๋ยวให้ดูภาพ
4: ไหมคะ
6: มีคำถามด้วยครับอาจารย์ครับ
4: ดีเลยค่ะชอบคำถามค่ะเชิญเลยค่ะ
6: เดี๋ยวให้นักเรียนถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนถามดีกว่านะครับนางสาวชลาลัยมากหลายนะครับเชิญค่ะ
7: รู้ได้ยังไงคะว่าแก๊สออกซิเจนในอากาศเนี่ยค่ะทำปฏิกิริยาหมดนะคะอย่างสมบูรณ
4: ์ How do we know that the reaction has been complete? The reaction with oxygen has been complete.
5: That's a good question. And I'll give two answers. One is to say we could keep mixing for longer and see if the volume goes down further. And the other is I'll show the calculations for the experiment when we're ready to move on. And we will calculate to make sure there was enough iron there to react with all the oxygen.
4: ค่ะก็คำตอบนี้เขาบอกว่ามีได้สองอย่างนะคะอันแรกเลยก็คือดูปริมาตรอย่างที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยใช่ไหมคะเราก็ดูปริมาตรที่ทำปฏิกิริยาไปทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะคำนวณนะคะจากคำคำนวณนี้เราก็จะรู้ว่าปริมาณของตัวหนึ่งเท่าไหร่แล้วถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลออกมาเนี่ยเป็นยังไงถ้าคือดูจากจำนวนโมลที่ใช้นะคะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเรียกว่าเป็นlimiting reagent ใช่ไหมคือตัวต้องเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวควบคุมอะค่ะว่าปฏิกิริยาเกิดหมดสิ้นแล้วนะคะจะดูจากการคำนวณด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายการคำนวณอีกทีนึงค่ะ
5: I'm thinking more, Ajahn Supawan, about the question.
4: Yeah.
5: And I'm thinking that this experiment it's so easy to do and so easy to try things that if a student asks that question, I think it could become a very good discussion and could be explored with additional experiments also. So maybe the student says, I don't think there was enough iron present. Well, we could make up a new solution of iron sulfate that has a higher concentration or use a higher volume of that solution and do the same experiment and see if the volume change is the same or if it's different. So because it's so simple, because the materials are so easy and safe to work with, students could be encouraged to experiment, to ask questions and then to try to answer them in the laboratory.
4: ค่ะก็เพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะคะถ้าสมมติเราต้องการจะดูว่าเอ๊ะขึ้นเกิดสมบูรณ์ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยนะคะเราก็โดยการทดลองเพราะว่าเราบอกว่าพูดถึงการทดลองก็คือการพิสูจน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำอีกการทดลองนึงก็ได้แล้วก็ใช้ฟอริกซัลเฟตฟอราซัลเฟตเนี่ยนะคะที่อาจจะใช้เป็นปริมาณมากขึ้นหรือว่าใช้ความเข้มข้นมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเราคำนวณเราก็จะดูเป็นโมต่อโมลที่ทำใช่ไหมคะแล้วก็ลองทำดูซิว่าเมื่อไหร่ถึงปฏิกิริยาถึงจะหมดนะคะความจริงแล้วเมื่อกี้นี่อาจารย์ดวงกระบุญก็อธิบายไปทีนึงแล้วว่าเราดูจากสีดูจากการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะสารละลายเดิมมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มเติมเลยค่ะ
0: สารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวลองเพิ่มค่ะ

0: คือสารละลายเดิมนะคะจะเป็นสีเหลืองแต่พอหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วจะเห็นว่าสารละลายสีเหลืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือฟอสฟอรัสซัลเฟตเปลี่ยนไปในรูปเป็นฟอลิก3บวกซึ่งฟอลิก3บวกมันก็จะให้สีออกเป็นสีสีออกค่อนข้างจะเป็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ขึ้นกับตัวแอนิออนด้วยว่ามันจะไปฟอร์มกับอะไรนะคะอันนี้ก็มีตรงตัวไฮดรอกไซด์กับตัวออกซิเจนนะคะที่สิ่งแวดล้อมของการทดลองตรงนี้นะคะพอสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูปริมาตรได้นะคะแต่ถ้าสียังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่สีเหลืองยังไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ายังปฏิกิริยาน่าจะเกิดได้ต่ออีกอย่างนึงก็คือตามที่Professor Kenบอกก็คือปริมาตรเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกไม่ค่ะก็คือดูปริมาตรเป็นช่วงๆไปนะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจ
1: มั้ยคะเข้าใจยังคะตอบได้ค่ะ
2: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะค่ะ can we also can look at the color changing right as we see that the color has been changed from yellow to like dark green and then we still continue to do the reaction and we observe that the volume has not been changed anymore so is that
3: yes.
1: can we see that complete
3: that's a good observation tooAnd when I talk about the green lessons of this experiment, one of the principles that I refer to is number 11, which refers to real-time analysis. And so Ajahn Suppawan, your comment about the color change is perfect, because this is an example where by watching the color change, we get a real-time reading as to when we think the reaction should be finished.
1: ค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้นี้ก็พยายามดูกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิกิริยาสมบูรณ์ใช่ไหมคะและอาจารย์ดวงกมลก็บอกให้ดูสีนะคะแล้วก็ดูว่าวอลุ่มปริมาณของแอร์ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับหลักการของ Green Chemistry ข้อที่11นะซึ่งข้อ11เนี่ยหมายความว่า เวลาเราน่าจะหาวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ที่คอยตรวจติดตามปฏิกิริยานะคะเพื่อจะดูว่าปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันสอดคล้องกับข้อ11นะคะคนจริงแล้วหลักการ Green Chemistry เนี่ยมันจะไปใช้ได้ดีกับในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยสมมติว่าการผลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการผลิตเนี่ยแล้วมีวิธีการที่ไปตรวจสอบว่าเรียกเช่นปฏิกิริยาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราก็สามารถหยุดการผลิตได้หรือเราสามารถรีบแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการอะไรเงี้ยได้นะคะก็เป็นการลดของเสียนั่นเองนะคะงั้นหลักการอย่าลืมว่า Green Chemistry เนี่ยนะคะหลักการของมันก็คือเรื่องของที่เขาเทียบสุภวรรณแปลไปเองว่าเป็นเคมีแบบยั่งยืนหมายความว่าเป็นเคมีที่ปลอดภัยเป็นเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะOkay, Ken, I just explain more just to make sure that they understand because we cannot translate the word directly from green chemistry to just only one or few words. We have to be a paragraph.
3: Yes, no. You know, I appreciate how you translate what I say into words that are meaningful. I've been studying the Thai.numbers and so it was fun for me to hear you saying sipet after I referred to principle 11 and to know that you were talking about
1: very good
3: are people ready to continue then or is the experimentation
1: yes we finish here how about Kai Kamon Surapong okay แล้วยังคะจะได้เริ่มการทดลองต่อไป
4: ครับโอเคแล้วครับอาจารย์ครับ
1: โอเค
4: ครับ
1: โอเค
3: so I'll go back to the powerpointpresentation here then. And this will help answer the question also.
1: So with PowerPoint, นะคะ ขึ้นสไลด์ ค่ะ
3: There it is.
4: Okay.
3: So here now, again, I am leaving a lot of the detail of how you would teach the chemistry to the teachers.But this is what we need to do to make sure the experiment is a valid experiment. The calculation, the key one, and this addresses the question is there enough iron present to consume all the oxygen in that volume of air? And so you can see the calculation here, just a very simple calculation, but a good one for high school chemistry students.And you can see that we have about 2 times as much iron 2 as we need to consume all the oxygen. Okay, and the rest of the slide.

0: นวณนะคะก็ตามที่เห็นในสไลด์นะคะขั้นแรกอาจารย์ต้องดูก่อนว่าสารที่ควบคุมปฏิกิริยาเนี่ยคือตัวไหนนั่นก็คือตัวที่ปริมาณน้อยที่สุดในกรณีนี้เขาลองคำนวณกรณีที่เป็นเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะ 0.2 โมลาร์นั่นก็คือ 0.2 โมลต่อลิตรนั่นเองนะคะปริมาตรที่ใช้ 0.4 อาจารย์ก็ลองเทียบดูว่าถ้าใช้ 0.4 เนี่ยความเนื้อของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่จากที่คำนวณมาแล้วเขาก็ได้เป็น8คูณ10กำลังลบ5โมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะของเฟอร์ลัสนะคะจากการทดลองพบว่าปริมาณอากาศที่เราใช้ทั้งหมด 0.5 นะคะที่เราดูดขึ้นมาในตอนแรกนะคะในหลอดที่เป็นประกอบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ 0.5 แต่พอหลังจากการทดลองพบว่าอากาศเหลือเพียงแค่ 0.4 เท่านั้นนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปคือ 0.1 มิลลิลิตรนะคะคือปริมาณที่หายไปก็คือปริมาณออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยากับเหล็ก2เปลี่ยนเป็นเหล็ก3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนโดยโมลที่เราคิดก็คือคิดจากปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรก็เทียบได้เป็น 4.1 คูณ10ยกกำลังลบ5โมลของออกซิเจนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็มาใช้สูตรเป็นการคำนวณของแก๊สนะคะโดยคำนวณโมลของออกซิเจนที่เกิดขึ้นตามสมการ PV เท่ากับ NRT นะคะพอย้ายข้าง P
1: ค่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตกับจำนวนโมลของออกซิเจนเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนโมลของเฟอร์ลัสซัลเฟตเนี่ยมีมากกว่าเป็น2เท่าของออกซิเจนถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกได้เลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยมันหมดมันจบแล้วเพราะว่าออกซิเจนถูกใช้หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญจันเคนเลยโอเค please continue Ken
2: okay we're almost finished with the experiment this one the calculation is very simple we look at our final volume actually I got this backwards that's okay we look at the difference in volumes we calculate the volume of oxygen that was present and then calculate the percentageVery simply, and it sounded like we were all getting about the same. We started with 0.5 milliliters, ended up with 0.4, so 0.1 milliliter of oxygen and 0.5 milliliters of air, or about 20%, which is the typical number for oxygen content in air near sea level, as we both are.
0: ค่ะ อันนี้จะเป็นสไลด์ที่คล้ายๆกับแผ่นเมื่อกี้แผ่นเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็คือปริมาตรของออกซิเจนก็คือปริมาตรเริ่มต้นนะคะไฟนอลก็คือสุดท้ายลบกับเริ่มต้นนะคะปริมาตรออกซิเจนก็คือ 0.1 มิลลิลิตรตามที่กล่าวไปแล้วตามที่ผลการทดลองก็ได้ออกมาเช่นนั้นนะคะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในอากาศก็จะเท่ากับปริมาตรออกซิเจนหารด้วยปริมาตรเริ่มต้นแล้วก็คูณด้วย100ค่ะซึ่งผลการทดลองก็จะได้เป็น 20% นะคะก็คือใกล้เคียงกับค่าจริงที่ตามอากาศของเรานะคะนี่คือคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ
1: อันนี้คำนวณที่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็คำนวณตรงๆนะคะดูปริมาณที่ใช้ไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณได้เลยโดยตรงทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: We already did this.
1: Right at 50, 55.
0: And we already did that. We just talked about this. So let's conclude this experiment by talking about green chemistry a little bit. And to do that, I need to compare this experiment to what we could have done to measure oxygen content of air. There are many, many different methods for determining oxygen concentrations. At this slide, I show a few examples, and without a lot of detail, but you can read these different types of procedures. The important thing about each of these procedures is that many of them involve hazardous reagents that lead to issues of chemical exposure and also to what to do with the waste chemicals when the determination is finished. Many of them require special equipment that is very expensive to purchase, and it's also expensive to operate, including the cost of electricity. So all of these things relate to safety, to environmental impact, and to green chemistry.
2: ค่ะก็สไลด์นี้อาจารย์เข็นก็โชว์ให้ดูนะคะว่าการทดลองที่เราทำไปที่ผ่านไปเนี้ยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่อยู่ในอากาศได้นะคะแต่ก็จะเห็นว่าการทดลองต่างๆเนี่ยที่มีทั้งหมดที่ลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหลายๆตัวนะคะแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่ใช่สารเคมีอันตรายก็จะต้องเป็นใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเฉพาะซึ่งมีราคาแพงนะคะแต่สิ่งที่เราทำวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นการทดลองชัดเจนนะคะก็คิดว่าการทดลองที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นการทดลองที่ดีและสามารถทำได้เองแล้วก็นักเรียนก็น่าจะตื่นเต้นมากกว่าที่จะมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือแพงๆในการวัดค่ะโอเคเคน
0: โอเค I'll say one more thing about this slide and that is if I had a classroom full of students and I was teaching them this experiment, the homework I would assign would be for them to go to the literature or to the internet and find a procedure for determining oxygen concentration in air. And I think every one of them would find a different procedure, and it would be very informative and interesting for the class to discuss the different procedures they find and how they would fit in within the thinking of and concepts of green chemistry. To give an example, just before we came here, I did that search of the internet and I found another approach that isn't listed on this slide, but that involved using thallium metal and having it react with oxygen to consume the oxygen. And that one is amazing to me because thallium is such a toxic element that is hard to imagine somebody suggesting using it for such a simple determination that could be done in so many other ways.
2: ค่ะอาจารย์เคนก็เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราสามารถถือการเอาเรื่องของการทดลองอันนี้มาดิสคัสมาอธิบายกันได้นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าสมมุติเรามอบเราให้กันบ้านให้นักเรียนได้ไปค้นหาว่ามีวิธีการอะไรอื่นอีกไหมที่จะใช้ในการทดสอบเพื่อจะหาว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศมีเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าให้